0: ล่าวว่าขอให้ทุกหน่วยงานได้ตระหนักและเร่งดำเนินการตามแผนงานแล้วเสร็จพร้อมน้อมนำพระราชดำริมาพัฒนาประเทศโดยเฉพาะเรื่องการบริหารจัดการน้ำให้ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุดและเป็นโมเดลนำร่องสำหรับพื้นที่อื่นๆต่อไป
1: ท่านที่อยู่กับคงด้วยสายตาและต้องสว่างเก็บน้ำตลอดภูมิท่าต่างๆทุกท่านคงจำได้ว่าผมก็พูดไปว่าถ้าเป็นไปได้ต้องทำสองโครงการนี้เป็นแซนด์บ็อกซ์เพื่อที่เราจะได้ยกโมเดลนี้ไปในทุกๆพื้นที่เลยที่เราต้องการพัฒนาท่าสถานที่หรือพื้นที่เหล่านั้นเพื่ออำนวยเราเพียงแต่ไปดูในเรื่องของสภาพทางภูมิศาสตร์ท่านไปได้แล้วก็ยกโมเดลนี้ไปเลย
0: ด้านนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกล่าวว่าในส่วนของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมุ่งเน้นการพัฒนาระบบแหล่งน้ำรองรับการอุปโภคบริโภคและน้ำเพื่อการเกษตรด้วยการนำน้ำบาดาลจากพื้นที่ห้วยทรายเหนือส่งมายังอ่างเก็บน้ำห้วยทรายใต้ซึ่งเป็นน้ำสะอาดสามารถบริโภคได้พร้อมเตรียมก่อสร้างหอถังน้ำ2จุดเพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชนเข้าถึงน้ำสะอาดมากขึ้น
2: พยายามเร่งรัดหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตั้งแต่กรมป่าไม้ในเรื่องพันไม้ต่างๆไม้สวยงามไม้ดอกต่างก็เรื่องน้ำเรื่องความสำคัญก็แจ้งทางท่านที่ดีกรมน้ำบาดาลกับกรมทรัพยากรน้ำแล้วจะกลับไปประชุมกันแล้วก็จะเร่งรัดเป็นพิเศษทำลายให้ชัดเจนอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อให้ทันแล้วก็ให้ต้นไม้สมบูรณ์
0: นอกจากนี้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีภารกิจต้องฟื้นฟูระบบนิเวศและเพิ่มพื้นที่สีเขียวซึ่งมีแผนปลูกไม้หลากสีพร้อมติดตั้งระบบน้ำหยดเพื่อเพิ่มอัตราการรอดในพื้นที่แห้งแล้งผลิตน่าขวัญแสนสุขรายงาน
3: โครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40ปิดลงทะเบียนแล้วมีผู้ได้รับสิทธิ์กว่า26ล้านสิทธิ์ส่วนกลุ่มไม่มีสมาร์ทโฟนหรือผู้ที่ตกหล่นรัฐบาลอาจใช้กลไกของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพื่อให้ทุกคนสามารถเข้าถึงสิทธิประโยชน์ได
4: ้นายวินิจพิเศษสุวรรณภูมิโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าภาพรวมการลงทะเบียนรับสิทธิโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40ถือว่าประสบความสำเร็จและบรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมายที่วางไว้โดยมีผู้ลงทะเบียนรับสิทธิไปกว่า26ล้านสิทธิจากกรอบเดิมที่ตั้งเผื่อไว้30ล้านสิทธิซึ่งรัฐบาลไม่มีนโยบายขยายระยะเวลาโครงการเนื่องจากเป็นมาตรการช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายเฉพาะหน้าไม่ได้มุ่งเน้นการกระตุ้นเศรษฐกิจในวงกว้างสำหรับงบประมาณที่เหลือกว่า 16,000 ล้านบาทกระทรวงการคลังจะดึงเม็ดเงินดังกล่าวกลับเข้าสู่ระบบเพื่อนำไปพิจารณาปรับใช้กับมาตรการช่วยเหลืออื่นๆที่กำลังรอการอนุมัติจากคณะกรรมการกลั่นกรองเงินกู้เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนอย่างทั่วถึงส่วนกลุ่มประชาชนกว่า6ล้านคนที่ไม่มีสมาร์ทโฟนหรือผู้ที่อาจตกหล่นรัฐบาลกำลังพิจารณาแนวทางให้ความช่วยเหลืออย่างเต็มที่ซึ่งอาจจะพิจารณาใช้กลไกของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเข้ามาช่วยรองรับเพื่อให้ทุกคนสามารถเข้าถึงสิทธิประโยชน์ได
5: ้โครงการนี้มีความจำเป็นจริงๆว่าที่ถูกออกแบบเนี่ยออกแบบมาเพื่อการคำนวณที่รัฐสามารถช่วยได้นะครับท่านที่ไม่สามารถเข้าถึงสมาร์ทโฟนเนี่ยก็ส่วนใหญ่เท่าที่เราดูก็จะไปอยู่ในโครงการของประชารัฐซึ่งเรายืมกลไกมาอยู่แล้วเราให้ในเดือนหนึ่งเรากล่าวว่าเดือนหนึ่งจะช่วยเบาภาระท่านได้ 1,000 นะฮะของส่วนลดเนี่ย4เดือนก็เดือนละ 1,000 ไปเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านที่ต้องการความช่วยเหลือก็ใช้หมดท่านที่คิดว่าเดือนนี้จำเป็นน้อยก็แบ่งกลับมาเงินไม่ได้ไปไหนครับเงินก็ไปเป็นแปลงเป็นความช่วยเหลืออื่นๆในเรื่องอื่นสำหรับคนที่ได้ความเดือดร้อน
4: นางธนิวรรณกุลมงคลนายกสมาคมภัตตาคารไทยเชื่อมั่นโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40ที่กำลังจะเริ่มเปิดให้ใช้สิทธิ์ในวันที่1มิถุนายนนี้จะสามารถช่วยแบ่งเบาภาระค่าครองชีพประชาชนและกระตุ้นยอดขายให้ร้านค้ารายย่อยได้เป็นอย่างดี
6: เงินประมาณ 1,600 เนี่ยมันก็อาจจะช่วยได้ไปสักครึ่งเดือนแต่อย่างน้อยมันก็ทำให้ชีวิตเขาดีขึ้นเชื่อว่าบรรดาสตรีทฟู้ดซึ่งตอนนี้ยอดขายซึ่งเขาควรจะได้ต่ำวันละประมาณ 5,000 บางคนเนี่ยเหลือ 2,000 3,000 เขาก็อาจจะขยับไป 6,000 7,000 8,000 อะเนี่ยแน่นอนมันมาอยู่แล้วเพราะว่าจำนวนคนใช้ทั้ง30ล้านคนมันช่วยได้อยู่แล้ว

0: ชาชนที่เดินทางโดยรถสาธารณะนายกิติการจอมดวงจารุวรพลกุลผู้อำนวยการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพหรือขอสมกเปิดเผยว่าขอสมกเปิดให้ผู้ได้รับสิทธิโครงการสามารถชำระค่าโดยสารรถเมล์ขอสมกผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังได้เพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพให้กับประชาชนซึ่งผู้ได้รับสิทธิสามารถเริ่มใช้จ่ายบนรถเมล์ขอสมกได้ตั้งแต่วันที่1มิถุนายนถึง30กันยายนนี้ขณะที่นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมกล่าวว่ากระทรวงคมนาคมเตรียมขยายโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040ไปยังกลุ่มรถโดยสารสาธารณะอื่นๆอีก6กลุ่มได้แก่รถจักรยานยนต์รับจ้างรถ3ล้อรถแท็กซี่รถ2แถวและผู้ประกอบการรถร่วมเอกชนโดยจะใช้จ่ายผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังและถุงเงินปฏิพลสถาพรมมารายงาน
1: กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมยืนยันโครงการไทย AI Passport เป็นการลงทุนที่คุ้มค่าผ่านกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างที่โปร่งใสโดยเตรียมเปิดตัวเดือนหน้านายพัชระอนันตศิลป์ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE ชี้แจงกระบวนการดำเนินงานของโครงการไทย AI Passport วงเงิน 1,600 ล้านบาทสำหรับจัดหาเครื่องมือปัญญาประดิษฐ์หรือ AI จำนวน12โมเดลเพื่อให้ประชาชน5ล้านคนเข้าถึงการใช้ AI ระดับโปรเป็นระยะเวลา1ปีซึ่งถูกตั้งข้อสังเกตในเรื่องความโปร่งใสและความคุ้มค่าโดยกระทรวงดียืนยันว่ากระบวนการทั้งหมดเป็นการดำเนินการตามขั้นตอนปกติไม่ได้เร่งรัดมีความครบถ้วนถูกต้องตามกฎหมายโปร่งใสตรวจสอบได้อีกทั้งกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างก็เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบของกรมบัญชีกลางซึ่งโครงการนี้เป็นโครงการ Upskill Reskill ที่ใช้เงินนอกงบประมาณจึงไม่มีเงื่อนไขที่จะต้องให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีพิจารณาแต่ได้ดำเนินการตามวัตถุประสงค์ของกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมตามมาตรา23ในพระราชบัญญัติการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมพ.ศ. 2560อย่างเข้มงวดทั้งนี้เตรียมจะเปิดตัวในเดือนหน้าโดยมุ่งเน้น4กลุ่มเป้าหมายคือนักเรียนนักศึกษาภาคแรงงานบุคลากรภาครัฐและประชาชนทั่วไปเมื่อคำนวณความคุ้มค่าแล้วจะตกรายละประมาณ27บาทต่อเดือนเท่านั้น
2: กระทรวงอุตสาหกรรมเร่งกวาดล้างสินค้าไม่ได้มาตรฐานและนำเทคโนโลยี AI ตรวจจับสินค้าอันตรายที่จำหน่ายผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์เพื่อปกป้องผู้บริโภคนายวราวุธศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมสั่งการให้สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือสมอ.เร่งกวาดล้างสินค้าที่ไม่ได้มาตรฐานทั้งบนแพลตฟอร์มออนไลน์และออฟไลน์เพื่อป้องกันไม่ให้ประเทศไทยเป็นแหล่งระบายสินค้าคุณภาพต่ำที่คุกคามความปลอดภัยในชีวิตของประชาชนขณะเดียวกันได้มอบหมายให้สมอ.เร่งยกระดับมาตรฐานอุตสาหกรรมไทยเพื่อรับมือกติกาการค้าโลกใหม่ทั้งด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยทางไซเบอร์ด้านนายเอกนิตรมยานนท์เลขาธิการสมอขานรับนโยบายด้วยการนำเทคโนโลยี AI มาใช้ตรวจจับสินค้าอันตรายที่จำหน่ายผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์อย่างเข้มงวดเพื่อปกป้องผู้บริโภคและยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมไทยในเวทีโลกอย่างยั่งยืน
1: การทางพิเศษแห่งประเทศไทยยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษ3สายทางในวันพรุ่งนี้ซึ่งเป็นวันวิสาขบูชาการทางพิเศษแห่งประเทศไทยหรือกทพ.กระทรวงคมนาคมแจ้งยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษรวม3สายทางในวันพรุ่งนี้ซึ่งเป็นวันวิสาขบูชาและเป็นวันหยุดราชการประจำปีโดยจะเริ่มยกเว้นค่าผ่านทางตั้งแต่เวลา 00:01 นถึง 24:00 นรวมทั้งสิ้น3สายทางได้แก่ทางพิเศษเฉลิมมหานครจำนวน21ด่านทางพิเศษศรีรัฐจำนวน32ด่านและทางพิเศษอุดรรัฐยาจำนวน10ด่าน
2: รัฐบาลเตรียมผลักดันให้มีอาสาพยาบาลชุมชนกว่า 10,000 อัตราเพื่อช่วยดูแลผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงและกลุ่มเปราะบางในชุมชนนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ากระทรวงสาธารณสุขมุ่งมั่นผลักดันให้มีอาสาพยาบาลชุมชนหรืออสพ.จำนวน 10,000 คนปฏิบัติงานเชิงรุกร่วมกับอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านหรืออสม.ในการดูแลสุขภาพของคนในชุมชนทุกกลุ่มวัยโดยเฉพาะผู้สูงอายุผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงและกลุ่มเปราะบางโดยอสพ.1คนจะดูแลกลุ่มเป้าหมาย24รายออกเยี่ยมบ้านตามแผนการดูแลรายละ 1-2 ครั้งต่อสัปดาห์และให้การดูแลในการตรวจวัดสัญญาณชีพประเมินอาการเบื้องต้นทั้งนี้จะเปิดรับสมัครผ่านช่องทางแอปพลิเคชันหมอพร้อม เว็บไซต์กรมสนับสนุนบริการสุขภาพและเว็บไซต์สถาบันพระบรมราชชนกในช่วงไตรมาสที่3ถึง4ของปีนี้โดยผู้สมัครจะต้องอยู่ในช่วงอายุ 22 ถึง 70 ปีจบการศึกษาระดับปริญญาตรีหากผ่านการคัดเลือกจะทำสัญญา2ปี
3: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
4: ัฐบาลย้ำขณะนี้ปิดให้ลงทะเบียนโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40แล้วเตือนประชาชนอย่าหลงเชื่อมิจฉาชีพฉวยโอกาสสร้างเพจปลอมส่ง SMS หรือทักแชทหลอกว่าช่วยลงทะเบียนโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40โดยให้ประชาชนกดลิงก์และกรอกข้อมูลส่วนตัวขอให้ประชาชนโปรดระมัดระวังเพราะโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40เปิดให้ลงทะเบียนผ่านทางแอปพลิเคชันเป๋าตังค์เท่านั้นและได้ปิดลงทะเบียนแล้วหากพบข้อความที่ให้กดลิงก์ให้เพิ่มเพื่อนไลน์ส่วนตัวขอให้ตั้งข้อสงสัยไว้ก่อนว่าเป็นกลลวงของมิจฉาชีพทั้งนี้หากถูกหลอกหรือพบเพจผิดปกติแจ้งความออนไลน์ได้ที่ thaipoliceonline.go.th โทรสายด่วน AOC 1441ตลอด24ชั่วโมงสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับไฟทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
1: วันวิสาขาบูชาเป็นวันสำคัญสูงสุดทางพระพุทธศาสนาวันที่พระพุทธเจ้าทรงประสูติตรัสรู้และเสด็จดับขันธปรินิพพานในวันเพ็ญขึ้น15ค่ำเดือน6ปีนี้ตรงกับวันที่31พฤษภาคม2569ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญรักษาศีลฟังธรรมและเวียนเทียนเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและน้อมนำแสงธรรมส่องใจ
5: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้บรรยาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
2: 7:15 น.รับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าเขาจะประชุมพิจารณาและตัดสินใจขั้นสุดท้ายเกี่ยวกับข้อเสนอขยายระยะเวลาหยุดยิงกับอิหร่านออกไปอีก60วันเพื่อให้ผู้แทนเจรจาของทั้งสองฝ่ายมีเวลาในการหาทางยุติสงครามอย่างเป็นการถาวรอย่างไรก็ตามในเวลาต่อมาทำเนียบขาวของสหรัฐแจ้งว่าการประชุมดังกล่าวเสร็จสิ้นแล้วแต่ยังไม่มีการเปิดเผยรายละเอียดเพิ่มเติมทั้งนี้ประธานาธิบดีทรัมป์เน้นย้ำว่าอิหร่านต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขสำคัญ2ข้อได้แก่การที่อิหร่านต้องยุติการปิดช่องแคบฮอร์มุซซึ่งเป็นเส้นทางขนส่งพลังงานที่สำคัญของโลกโดยทันทีและไม่มีการเก็บค่าธรรมเนียมใดๆส่วนอีกข้อคือการที่อิหร่านต้องให้คำมั่นว่าจะไม่ครอบครองอาวุธนิวเคลียร์อย่างไรก็ตามเงื่อนไขดังกล่าวเป็นข้อเรียกร้องที่รัฐบาลอิหร่านยังไม่ยอมรับและกล่าวหาว่าถ้อยแถลงของประธานาธิบดีทรัมป์เป็นความพยายามสร้างภาพว่าสหรัฐจะได้รับชัยชนะ
1: นายมาร์ครูทเลขาธิการองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือนาโต้เปิดเผยผ่านสื่อสังคมออนไลน์เมื่อวานนี้โดยประณามเหตุการณ์ที่อากาศยานไร้คนขับหรือโดรนของรัสเซียตกใส่อาคารที่พักอาศัยสูง10ชั้นในเมืองกาลาตีทางตะวันออกเฉียงใต้ของโรมาเนียจนทำให้เกิดเพลิงไหม้และมีผู้บาดเจ็บอย่างน้อย2รายพร้อมระบุว่าพฤติกรรมประมาทของรัสเซียเป็นอันตรายต่อทุกคนและนาโต้พร้อมที่จะปกป้องดินแดนพันธมิตรทุกตารางนิ้วซึ่งสอดคล้องกับความคิดเห็นของบรรดาผู้นำยุโรปที่ต่างออกมาประนามการกระทำดังกล่าวของรัสเซียพร้อมให้คำมั่นจะยืนหยัดเคียงข้างพันธมิตรในยุโรปอย่างไรก็ตามนางมาเรียซาคารูวาโฆษกกระทรวงการต่างประเทศรัสเซียออกมาโต้ว่าข้อกล่าวหาทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับกรณีที่โดรนรัสเซียลุกล้ำน่านฟ้ายุโรปล้วนไม่มีมูลความจริงขณะที่นายดมิทรีเมเรเวฟรองประธานสภาความมั่นคงแห่งชาติรัสเซียเตือนบรรดาผู้นำยุโรปว่าจะมีโดรนบินหลงเข้าไปในประเทศของพวกเขาอีกและประชาชนในยุโรปอาจจะไม่ข่มตาหลับได้
2: องค์การอนามัยโลกหรือ WHO ออกแถลงการเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าพบผู้ต้องสงสัยติดเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บันดิบูเกียวในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือ DR คองโกแล้วอย่างน้อย900รายและมีผู้ติดเชื้อที่ได้รับการยืนยัน125รายขณะเดียวกันพบผู้เสียชีวิตจากเชื้อไวรัสอีโบลาชนิดนี้ที่ได้รับการยืนยันแล้ว17รายและพบผู้เสียชีวิตที่ต้องสงสัยว่ามีสาเหตุจากเชื้อไวรัสดังกล่าวอีกกว่า220รายWHO ยังกล่าวเพิ่มเติมว่าการตรวจพบเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บันดิบูเกียวแต่เนิ่นๆแต่การระดมและการระดมความร่วมมือของคนในชุมชนนั้นยังคงเป็นปัจจัยสำคัญอย่างยิ่งต่อการช่วยชีวิต ขณะที่กระบวนการรักษาเฉพาะและวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บันดิบูเกียวที่มีประสิทธิภาพยังอยู่ระหว่างขั้นตอนการประเมิน
1: ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
6: การแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์750สิงคโปร์โอเพ่น2026ในรอบก่อนรองชนะเลิศหญิงเดี่ยวเมย์รัชนกอินทนนท์มืออันดับ7ของโลกแพ้กับอากาเนะยามากูชิมืออันดับ3ของโลกจากญี่ปุ่น1-2เกม21-19 19-21 20-22หยุดเส้นทางรายการนี้ที่รอบก่อนรองชนะเลิศขณะที่พรปวีช่อชูวงมืออันดับ8ของโลกแพ้กับหวังซี่ยี่มืออันดับ2ของโลกจากจีน1-2เกม11-21 21-9 13-21 ตกรอบไปเช่นกันและคู่ผสมเดชาพลพัววรานุเคราะห์กับสุพิศราเพียวสามพรานคู่มืออันดับ38ของโลกแพ้กับยูอิชิชิโมกามิกับสยากะโฮบาระจากญี่ปุ่น1-2เกม19-21 23-21 และ16-21ส่งผลให้นักแบดมินตันไทยตกรอบรายการนี้ทั้งหมดแล้วการแข่งขันจักรยานประเภทลู่ชิงแชมป์ประเทศไทยชิงถ้วยพระราชทานควีนสิริกิติ์สนามที่3ที่สนามเวลโดมหัวหมากในวันแรกของการแข่งขันอภิสราศรีมงคลนักปั่นสาวทีมชาติไทยจากทีมพราหมณ์19โชว์ความแข็งแกร่งคว้าแชมป์ไปครองถึง4รายการประกอบด้วยอิลิมิเนชั่นรุ่นประชาชนหญิงอิลิมิเนชั่นรุ่นอายุไม่เกิน23ปีหญิงสแครชรุ่นประชาชนหญิงและสแครชรุ่นอายุไม่เกิน23ปีหญิงขณะที่คิรินรุ่นประชาชนชายแชมป์เป็นของจายอังสุธาสาวิทจากทีมฟิชเชอร์แมนเฟรนด์พระราม3ส่วนคิรินรุ่นเยาวชนชายแชมป์เป็นของศิรวิทย์แสนใสจากทีมโรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานครแอนรู้ใจและสแครชรุ่นเยาวชนหญิงแชมป์เป็นของศิรพัฒน์สอนศรีสวัยทีมฟิชเชอร์แมนเฟรนด์วัดดงน้อยโรงเรียนถาวรานุกูลจังหวัดสมุทรสงครามติดตามผลการแข่งขันทั้งหมดได้ที่เว็บไซต์สมาคมกีฬาจักรยาน thaicycling.or.th ด้านพลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเตรียมเฟ้นหานักปั่นฝีมือดีเสริมทีมชาติไทยเตรียมสู้ศึกใหญ่ประเภทลู่นานาชาติ Track Asia Cup 2026ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพพร้อมวางโปรแกรมเก็บตัวนักกีฬาทีมชาติอย่างเข้มข้นลุยศึกเอเชียนเกมที่ประเทศญี่ปุ่นการแข่งขันวีลแชร์ฟันดาบระดับโลกรายการพาราเฟนซิ่งเวิลด์คัพเรเดนตัน2026ที่รัฐฟลอริดาสหรัฐอเมริกานักกีฬาวีลแชร์ฟันดาบทีมชาติไทยยังคงโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมโดยได้อีก2เหรียญรางวัลจากประเภทดาบเอเป้ชายคลาส B ซึ่งได้เหรียญเงินจากชิติพัฒน์เจริญตาและเหรียญทองแดงจากวิสิตกิ่งมะนาวเทนนิสเยาวชนรุ่นอายุไม่เกิน14ปีเก็บคะแนนสะสมระดับเกรด2 LTAT ATF Asian 14 and Underที่ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติเมืองทองธานีในรอบชิงชนะเลิศชายเดี่ยวพิชพงศ์จีนาพันธ์โชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมหัวชนะอิมจีโฮมืออันดับ1ของรายการ 6-2 และ 6-4 คว้าแชมป์สนามแรกของปีนี้ไปครองได้สำเร็จพร้อมรับคะแนนสะสม200คะแนนด้านหญิงเดี่ยวสรุดาสุดตาเยาวชนทีมชาติไทยชุดปัจจุบันโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมเช่นกันเอาชนะอาพรนันโซเฟียแสงสุชาติซึ่งเป็นมือวางอันดับ1ของรายการ 6-2 และ 6-0 คว้าแชมป์พร้อมคะแนนสะสม200คะแนนพิจิตรกัญชนกุลรายงาน
1: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนตกต่อเนื่องและยังมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณภาคเหนือภาคกลางและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือภาคกลางตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนกลางขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยเตรียมพร้อมระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมามีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ไว้ด้วย พยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนลำปางอุตรดิตถ์ตากสุโขทัยกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำภูอุดรธานีชัยภูมิขอนแก่นอำนาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีสระบุรีพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีและสมุทรสาครภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่และตรังตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 3:45 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง85เซนติเมตรและเวลา 20:29 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร14เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 0:03 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง71เซนติเมตรและเวลา 13:17 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง58เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:40 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:41 นาที
7: 1นาทีกับกปท.
8: หากผู้ขับรถเจอของหล่นกลางถนนอย่าเพิ่งตกใจมาดูวิธีรับมือให้ปลอดภัยทั้งคนและรถกันค่ะอย่าเบรกจนล้อล็อกรถที่มี ABS กดเบรกต่อเนื่องและค้างไว้เพื่อควบคุมทิศทางรถที่ไม่มี ABS ให้แตะเบรกซ้ำๆเพื่อชะลอความเร็วเลี่ยงการขับคร่อมวัตถุควรหลีกเลี่ยงการขับคร่อมสิ่งของเพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับช่วงล่างของรถยนต์เบี่ยงรถหลบสิ่งกีดขวางอย่างถูกวิธีเปิดไฟเลี้ยวเช็คกระจกข้างให้ชัวร์แล้วค่อยๆเบี่ยงออกเลนข้างๆอย่างระมัดระวังเช็คสภาพรถทันทีหลังขับผ่านหาที่ปลอดภัยจอดรถเพื่อตรวจสอบจุดต่างๆเช่นคราบน้ำมันความผิดปกติของช่วงล่างยางรถหรือฟังเสียงผิดปกติขณะขับและที่สำคัญหากพบความเสียหายควรนำรถเข้าศูนย์บริการทันทีกรมการขนส่งทางบกชวนผู้ขับรถมาช่วยการเปลี่ยนพฤติกรรมขับขี่อย่างปลอดภัยรับมือสิ่งของขวางทางเพื่อความปลอดภัยของตัวคุณและทุกคนบนท้องถนนค่ะ
9: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
10: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ
11: ์วันนี้เสนอคำว่าย่างกรายย่างกรายประกอบด้วยคำว่าย่างกับกรายย่างหมายถึงยกเท้าก้าวไปหรือเดินเช่นกว่าเธอจะย่างเท้าออกจากบ้านเราก็ต้องรอเป็นเวลานานคำว่ากรายเป็นคำกริยาหมายถึงเดินอย่างมีท่าทางด้วยการทอดแขนไปข้างหน้าและข้างหลังอย่างช้าๆเช่นนางละครค่อยๆกรายออกมาจากหลังม่าน หรือหมายถึงเดินเฉียดเข้าไปใกล้ๆเช่นนึกสงสัยว่าเขามุงอะไรกันพอกลายเข้าไปดูถึงรู้ว่ามีคนมาขายของลดราคาเมื่อรวมคำว่าย่างกับคำว่ากลายเป็นย่างกลายจะหมายถึงเข้าไปที่หรือเหยียบย่างไปที่เช่นตั้งแต่มาทำงานที่นี่ฉันไม่มีเวลาย่างกลายไปไหนเลย
10: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
3: สาระนานากับสารานุกรมไทย
12: วันนี้เสนอตอนภูมิลักษณ์เด่นในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทยตอนที่3ขอบที่ราบสูงโคราชทางทิศใต้ประกอบด้วยทิวเขาสันกำแพงและพนมดงรักซึ่งเอียงเทไปทางทิศเหนือขอบแอ่งทางด้านทิศเหนือและทิศตะวันออกเป็นทิวเขาในประเทศลาวส่วนขอบที่ราบสูงทางทิศใต้มีเนินเขาหินภูเขาไฟชนิดบาซอลกระจายในพื้นที่ที่ราบสูงโคราชถูกแบ่งด้วยทิวเขาภูพานและเนื่องจากการยกตัวของที่ราบสูงโคราชทำให้เกิดแอ่งย่อยทางด้านเหนือคือแอ่งย่อยอุดรสกลนครภายในแอ่งประกอบด้วยแม่น้ำสายสั้นๆที่เกิดจากภูเขาภูพานไหลลงสู่แม่น้ำโขงทางทิศตะวันออกติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @สารานุกรมไทยและ www.saranukromthai.or.th
13: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นายณัฐวุฒิแดนดีรองอธิบดีและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาเกี่ยวกับการเฝ้าระวังผลกระทบจากฝนที่ตกหนักจนถึงวันที่1มิถุนายนนี้โดยเฉพาะจังหวัดที่อยู่ทางตะวันตกของประเทศค่ะ
2: ถ้าเราทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันร่วมทุกข์ร่วมสุขกันตั้งใจปฏิบัติภาระหน้าที่ของตนอย่างดีที่สุดเท่าที่แต่ละคนจะสามารถจะกระทำได้แล้วก็จะช่วยให้ผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาต่างๆและดำเนินชีวิตได้ด้วยความผาสุกสวัสดีพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพรหมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและชโลธรจัญญาอ่าน
14: 95.5 คุณกำลังฟัง 95.5 Gift Angel Radio คลื่นนี้มีสิ่งดีๆให้คุณ
15: หลิงให้ธรรมชาติที่แท้จริงคืนความแข็งแรงและอ่อนเยาว์ให้คุณยิ่งกว่าด้วยสกอตรังนกแท้ Royal Go รังนกแท้สีเหลืองทองจากถ้ำธรรมชาติ 100% เสริมภูมิคุ้มกันได้มากกว่าคืนความแข็งแรงด้วยคุณค่าที่มากกว่า
16: ทำไมต้องซิลเอ็กซ์ตร้าซอฟจำนวนแผ่นเยอะกว่าว้าวซึมซับดีราคาซิลซิลซิลสิคุ้มกว่า
17: สายบุญยางเฮาวัดยิ้วใสกับไปเบิดบ่ว่าสิย่างขึ้นบันไดหนักเดียวย่างขึ้นบันไดหนักปกหรือสิย่ำขึ้นบันไดสิง
18: ไปกันเลย
19: เพราะเราใส่ใจตัวเองอยู่เสมอมันออกกำลังกายทานอาหารหลากหลายให้ครบ5หมู่และเสริมด้วยเอ็นชัวร์อาหารสูตรครบถ้วนที่ประกอบด้วยโปรตีน3ชนิดโปรตีนมีส่วนช่วยเสริมสร้างและคงสภาพของมวลกล้ามเนื้อและยังมีวิตามินอีกหลากหลายทุกก้าวที่ไปต่อคือความสุขของชีวิตเอ็นชัวร์ช่วยให้ร่างกายแข็งแรงอาหารทางการแพทย์ต้องใช้ภายใต้คำแนะนำของแพทย
20: ์อาติไปซื้อของให้ป้าหน่อยป้าอยากไล่สบู่ยาสระผมซักฟอกยาสีฟันน้ำตาลนมข้นกาแฟน้ำปลาน้ำมันหอย
21: ไอ้ย่าอาติอย่าลืมนะอีกอย่าง
22: เอาน้ำส้วมด้วยนะ
23: โอ้ป้าสั่งของเยอะขนาดนี้ให้เงินมาแค่300จะไปซื้ออะไรได
21: ้ใช่สิและต้องไปที่ห้างตั้งยี่สุดซูเปอร์สโตร์ที่นี่เขาถูกทุกวัน
24: ห้างตั้งยี่ศูนย์ซูเปอร์สโตร์เขาถูกจริงมีสินค้าให้เลือกมากมายพร้อมกับโปรโมชั่นพิเศษจากห้างตั้งยี่ศูนย์ทุกสัปดาห์ห้างตั้งยี่ศูนย์ซูเปอร์สโตร์ร้านค้าของคนไทยถูกใจถูกเงินช็อปสบายกระเป๋าที่ห้างตั้งยี่ศูนย์ซูเปอร์สโตร์นะจ๊ะ
25: สวัสดีค่ะ Gift Angel Radio 95.5 คืนนี้ล็อกซะ

0: อาหารอัดแน่นเต็มกล่องเพื่อสมองและภูมิต้านทานที่เหนือกว่ารสชาติอร่อย
1: ลูกกดไลค์แม่กดไลค์ไฮไฮไฮคิวคิวคิวไฮคิวยูเอสพี
0: ไปช็อปสินค้าราคาสุดพิเศษกันเลย

0: เองช้อยใครๆก็เลือกแต่เอช้อย
1: เอช้อยช้อยที่มือโปรมั่นใจมีจำหน่ายเฉพาะที่โกโฮเซล
2: ไทยวัสดุฉลองครบรอบ16ปีแจกยิ่งใหญ่16ล้านช็อปครบ 3,000 รับสิทธิ์สูงสุด50ลุ้นทั้งรถยนต์ปาเจโร่สปอร์ตรถกระบะทองคำแท่งมอเตอร์ไซค์และของรางวัลมากมายรวมกว่า16ล้านบาทพลาดไม่ได้27กุมภาถึง27สิงหาที่ไทยวัสดุทุกสาขาสนับสนุนโดยคอตโต้เตก้าโรเวลโจตัน TCL Mitsubishi Heavy Duty ครบเรื่องบ้านถูกและดีต้องที่ไทยวัสดุเท่านั้น

0: าช่องขอแนะนำกาแฟขาวช่อง3 in 1 5รส5อารมณ์ถ้าชอบกลมกล่อมต้องรสซุปเปอร์ริชเข้มข้นก็ต้องรสเอสเปรสโซรสนมข้นก็ไม่เหมือนใครหอมกรุ่นต้องลองมอคค่าและนุ่มละมุนต้องดื่มคาปูชิโน่อารมณ์ไหนก็เลือกได้เลยถึงทุกรสครบทุกอารมณ์ขาวช่องรสแท้กาแฟไทย
1: กาแฟเข้าช่อง
2: สวัสดีครับคุณป้า
3: ฮะ
4: ป้า
3: ป้า
5: ป้า
3: ว้าย
5: นี่เราจะปล่อยไว้ทำป้าอะไรล่ะไม่มีเวลากลัวแพ้
1: นี่เลย
6: แชมพูปิดผมขาวโลแลนด์เนเจอร์โค้ดใช้ง่ายเพียงแค่สระกลิ่นหอมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติ 100% ทำให้ผมนุ่มสลวยไม่แห้งเสีย
5: ธรรมชาติธรรมชาติ
3: อ่ะลงใช้ซะ
6: โลแลนด์เนเจอร์โค้ดแชมพูปิดผมขาวเปิดความหนุ่มสาวด้วยธรรมชาติ
7: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
6: ดียังไงหรอ
7: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
6: โอ้ดีจัง
7: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
8: อาตีอาตีไปซื้อของให้ป้าหน่อยป้าอยากไล่สบู่ยาสระผมซักฟอกยาสีฟันน้ำตาล
9: นมข้น
8: กาแฟน้ำปลา
9: น้ำมันหอย
8: ไอ้ย่าอาตีอย่าลืมนะอีกอย่าง
9: เอาน้ำส้วมด้วยนะ
10: โหป้าสั่งของเยอะขนาดนี้ให้เงินมาแค่300จะไปซื้ออะไรได้
8: ใช่สิเลยต้องไปที่ห้างตั้งยี่ส่วนซูเปอร์สโตร์ที่นี่เขาถูกทุกวัน
11: ห้างตั้งยี่ศูนย์ซูเปอร์สโตร์เขาถูกจริงมีสินค้าให้เลือกมากมายพร้อมกับโปรโมชั่นพิเศษจากห้างตั้งยี่ศูนย์ทุกสัปดาห์ห้างตั้งยี่ศูนย์ซูเปอร์สโตร์ร้านค้าของคนไทยถูกใจถูกเงินช็อปสบายกระเป๋าที่ห้างตั้งยี่ศูนย์ซูเปอร์สโตร์นะจ๊ะ
12: สวัสดีค่ะกิฟต์แองเจิลเรดิโอ 95.5 คืนนี้ล็อกซะ
13: 95.5 กิฟต์แองเจิลเรดิโอ

0: ุณกำลังฟัง 95.5 Gift Angel Radio คลื่นนี้มีสิ่งดีๆให้คุณ
1: ทุกคนร้านนี้อร่อยดีหมูสเต๊ะหอมกะทิมาก
2: แกงเขียวหวานเข้มข้น
3: อื้ออร่อยดี
4: บัวลอยอร่อยดีครับพ่ออ
5: ร่อยดีคำนี้ได้มาไม่ง่ายเพราะต้องทำอย่างตั้งใจใส่ใจสร้างสรรค์และคัดสรรวัตถุดิบที่ดีเพื่อคำว่าอร่อยดีกะทิ 100% ตาอร่อยดีคำที่มีคุณค่าและการันตีคุณภาพกว่า70ประเทศทั่วโลกอร่อยดีทั่วไทยอร่อยไกลทั่วโลก

0: าหารอัดแน่นเต็มกล่องเพื่อสมองและภูมิต้านทานที่เหนือกว่ารสชาติอร่อย
1: ลูกกดไลค์แม่กดลาฟไฮไฮไฮคิวคิวคิวไฮคิวยูเอสพี
0: สั่งสินค้าราคาสุดพิเศษกันเลย
2: หลิงให้ธรรมชาติที่แท้จริงคืนความแข็งแรงและอ่อนเยาว์ให้คุณยิ่งกว่า
3: ด้วยสกอตรังนกแท้ Royal Go รังนกแท้สีเหลืองทองจากถ้ำธรรมชาติ 100% เสริมภูมิคุ้มกันได้มากกว่าคืนความแข็งแรงด้วยคุณค่าที่มากกว่า
4: โกโฮเซลสวัสดีครับ
5: โกโกโก We are Go Hotel
6: ที่นี่ขายวัตถุดิบอาหารราคา

0: การ
1: ไทยวัสดุฉลองครบรอบ16ปีแจกยิ่งใหญ่16ล้านช็อปครบ 3,000 รับสิทธิ์สูงสุด50ลุ้นทั้งรถยนต์ปาเจโร่สปอร์ตรถกระบะทองคำแท่งมอเตอร์ไซค์และของรางวัลมากมายรวมกว่า16ล้านบาทพลาดไม่ได้27กุมภาถึง27สิงหาที่ไทยวัสดุทุกสาขาสนับสนุนโดยคอตโต้เตก้าโรเวลโจตัน TCL Mitsubishi Heavy Duty ครบเรื่องบ้านถูกและดีต้องที่ไทยวัสดุเท่านั้น
2: มองหารถมือ2คุณภาพดีฟังทางนี้เลยครับ Toyota Chua Chinon จัดใหญ่จัดเต็มพร้อมรับรองคุณภาพรถที่ใช้แล้วมากกว่า280จุด wow. และยังรับเทิร์นรถเก่าให้ราคาสูงสูงออกรถที่ Toyota Chua Chinon เลือกรับโปรโมชั่นพิเศษผ่อนสบายรับรถเริ่มต้น0บาทผ่อนเริ่มต้นเพียง 5,000 กว่าบาทเท่านั้นเองครับพิเศษสุดออกรถตั้งแต่วันนี้ถึง31พฤษภาคม2569รับแคมเปญพิเศษยิ้มยิ้มชัวช่วยผ่อนให้รับรถปั๊บรับทองทันทีพิเศษเฉพาะเดือนนี้เท่านั้นอยากมีรถมือ2คุณภาพดีไว้ขับสักคันโทรหาพี่ยิ้มยิ้มชั่วเลยครับ042-215-555กด205ตั้งแต่วันนี้ถึง31พฤษภาคม2569เข้ามาสัมผัสรถจริงได้ที่ Toyota ชัวชินนนท์ถนนเลี่ยงเมืองหนองคายสกลนครหมายเหตุเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
3: Toyota ชินนนท
4: ์สวัสดีครับคุณป้า
5: ฮะป้า

0: ได้ถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซ่อมสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซ่อมสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
1: อาตีอาตีไปซื้อของให้ป้าหน่อยป้าอยากไล่สบู่ยาสระผมซักฟอกยาสีฟันน้ำตาลนมข้นกาแฟน้ำปลาน้ำมันหอย
2: ไอ้ย่าอาตีอย่าลืมนะอีกอย่าง
1: เอาน้ำส้วมด้วยนะ
3: โหป้าสั่งของเยอะขนาดนี้ให้เงินมาแค่300จะไปซื้ออะไรได
1: ้ไอ้สิและต้องไปที่ห้างตังยี่สุนซูเปอร์สโตร์ที่นี่เขาถูกทุกวัน
4: ห้างตั้งยี่สุนซูเปอร์สโตร์เขาถูกจริงมีสินค้าให้เลือกมากมายพร้อมกับโปรโมชั่นพิเศษจากห้างตั้งยี่สุนทุกสัปดาห์ห้างตั้งยี่สุนซูเปอร์สโตร์ร้านค้าของคนไทยถูกใจถูกเงินชอบสบายกระเป๋าที่ห้างตั้งยี่สุนซูเปอร์สโตร์นะจ๊ะ
5: สวัสดีค่ะกิฟต์แองเจิลเรดิโอ 95.5 คืนนี้ล็อกซะ
4: 95.5 กิฟต์แองเจิล

0: คุณกำลังฟัง 95.5 Gift Angel Radio คลื่นนี้มีสิ่งดีๆให้คุณ
1: ทุกคนร้านนี้อร่อยดีหมูสเต๊ะหอมกะทิมาก
2: แกงเขียวหวานเข้มข้นอื้ออร่อยดี
3: บัวลอยอร่อยดีครับพ
4: ่ออร่อยดีคำนี้ได้มาไม่ง่ายเพราะต้องทำอย่างตั้งใจใส่ใจสร้างสรรค์และคัดสรรวัตถุดิบที่ดีเพื่อคำว่าอร่อยดีกะทิ 100% ตาอร่อยดีคำที่มีคุณค่าและการันตีคุณภาพกว่า70ประเทศทั่วโลกอร่อยดีทั่วไทยอร่อยไกลทั่วโลก
3: 1 2 1 2 3 1 2 1 2 1
5: 3ลีตรก็กินท็อปป์จะเซลฟี่ก็กินท็อปป์ช้อปปิ้งก็กินท็อปป์จะที่ไหนๆก็ต้องมีท็อปโปขนมปังกรอบสอดไส้ช็อกโกแลตเติมเต็มความสนุกด้วยช็อกโกแลตเต็มแท่ง
6: ลาเต้ท็อปโป
7: หลิงให้ธรรมชาติที่แท้จริงคืนความแข็งแรงและอ่อนเยาว์ให้คุณยิ่งกว่า
8: ด้วยสกอตรังนกแท้ Royal Gold รังนกแท้สีเหลืองทองจากถ้ำธรรมชาติ 100% เสริมภูมิคุ้มกันได้มากกว่าคืน

0: ียวแต่เอชอย
1: เอชอยชอยที่มือโปรมั่นใจมีจำหน่ายเฉพาะที่โกโฮเซล
2: ไทยวัสดุฉลองครบรอบ16ปีแจกยิ่งใหญ่16ล้านช็อปครบ 3,000 รับสิทธิ์สูงสุด50ลุ้นทั้งรถยนต์ปาเจโร่สปอร์ตรถกระบะทองคำแท่งมอเตอร์ไซค์และของรางวัลมากมายรวมกว่า16ล้านบาทพลาดไม่ได้27กุมภาถึง27สิงหาที่ไทยวัสดุทุกสาขาสนับสนุนโดยคอตโต้เตก้าโรเวลโจตัน TCL Mitsubishi Heavy Duty ครบเรื่องบ้านถูกและดีต้องที่ไทยวัสดุเท่านั้น
3: ชิมนอนให้คุณเป็นเจ้าของรถยนต์ Toyota ได้ง่ายขึ้นกับข้อเสนอเต็มแม็กคุ้มทุกเงื่อนไขที่ใช่ออกรถง่ายออกได้ทุกอาชีพ
4: ดาวต่ำใช้เงินออกรถน้อยหรือรับส่วนลดสูงสุดหรือดอกเบี้ยพิเศษแถมฟรีประกันภัยชั้น1ทุกรุ่นไม่ว่าจะเป็นรถเล็กหรือรถใหญ่พี่ยิ้มก็มีให้เลือกครับ Achieve เก่งพรีเมียมขับสนุกเป็นตัวเองได้สุดนี่แหละรถของเรา Revo กระบะหน้าหล่อจะตัวเตี้ยตัวสูงก็แกร่ง Cross SUVกว้างขวางอันดับ1ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ Veloz รถอเนกประสงค์7ที่นั่งให้ทุกวันมีความหมายเมื่อมีเราไปด้วยกัน Fortuner พี่ใหญ่สุดเท่สัญลักษณ์แห่งผู้นำโดดเด่นในทุกมิติเลือกรุ่นที่ใช่เงื่อนไขที่ชอบได้เลยครับโทรหาพี่ยิ้มเลย042-215-555ย้ำ042-215-555ตั้งแต่วันนี้ถึง31พฤษภาคม2569เข้ามาสัมผัสรถจริงพร้อมทดลองขับได้ที่ Toyota ชินนนท์เลี่ยงเมืองหนองคายสกลนครหมายเหตุเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
5: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
6: ดียังไงหรอ
5: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบากล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
6: โหดี

0: เขาถูกจริงมีสินค้าให้เลือกมากมายพร้อมกับโปรโมชั่นพิเศษจากห้างตั้งยี่สุนทุกสัปดาห์ห้างตั้งยี่สุนซูเปอร์สโตร์ร้านค้าของคนไทยถูกใจถูกเงินชอบสบายกระเป๋าที่ห้างตั้งยี่สุนซูเปอร์สโตร์นะจ๊ะ
1: สวัสดีค่ะกิฟต์แองเจิลเรดิโอ 95.5 คืนนี้ล็อกซะ

0: คุณกำลังฟัง 95.5 Gift Angel Radio คลื่นนี้มีสิ่งดีๆให้คุณ
1: จะเซลฟี่ก็กินท็อปปะช้อปปิ้งก็กินท็อปปะจะที่ไหนๆก็ต้องมีท็อปปะขนมปังกรอบสอดไส้ช็อกโกแลตเติมเต็มความสนุกด้วยช็อกโกแลตเต็มแท่ง
2: ลาเต้ท็อปปะ
3: หลิงให้ธรรมชาติที่แท้จริงคืนความแข็งแรงและอ่อนเยาว์ให้คุณยิ่งกว่า
4: ด้วยสกอตรังนกแท้ Royal Gold รังนกแท้สีเหลืองทองจากถ้ำธรรมชาติ 100% เสริมภูมิคุ้มกันได้มากกว่าคืนความแข็งแรงด้วยคุณค่าที่มากกว่า
5: Go Wholesale สวัสดีครับ
6: Go Go Go We are Go Wholesale
7: ที่นี่ขายวัตถุดิบอาหาร

รอบ16ปีแจกยิ่งใหญ่16ล้านช็อปครบ 3,000 รับสิทธิ์สูงสุด50ลุ้นทั้งรถยนต์ปาเจโร่สปอร์ตรถกระบะทองคำแท่งมอเตอร์ไซค์และของรางวัลมากมายรวมกว่า16ล้านบาทพลาดไม่ได้27กุมภาถึง27สิงหาที่ไทยวัสดุทุกสาขาสนับสนุนโดยคอตโต้เตก้าโรเวลโจตัน TCL Mitsubishi Heavy Duty ครบเรื่องบ้านถูกและดีต้องที่ไทยวัสดุเท่านั้น

0: วัสดีครับคุณป้า
1: ป้า
2: ป้า
3: ป้า
1: ป้าว้ายนี่เราจะปล่อยไว้ทำป้าอะไรล่ะไม่มีเวลากลัวแพ้นี่เลย
4: แชมพูปิดผมขาวโลแลนด์เนเจอร์โค้ดใช้ง่ายเพียงแค่สระกลิ่นหอมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติ 100% ทำให้ผมนุ่มสลวยไม่แห้งเสีย
5: ธรรมชาติธรรมชาติ
1: อ่ะลงใช้ซะ
4: โลแลนด์เนเจอร์โค้ดแชมพูปิดผมขาวเปิดความหนุ่มสาวด้วยธรรมชาติ
6: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
4: ดียังไงหรอ
6: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
4: โหดีจัง
6: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
7: อาตีอาตีไปซื้อของให้ป้าหน่อย
8: ป้าอยากไล
7: ่สบู่
8: ยาสระผม
7: ผงซักฟอก
8: ยาสีฟัน
7: น้ำตาล
8: นมข้น
7: กาแฟ
8: น้ำปลา
7: น้ำมันหอย
8: ไอ้ย่าอาตีอย่าลืมนะอีกอย่าง
7: เอาน้ำส้วมด้วยนะ
9: โหป้าสั่งของเยอะขนาดนี้ให้เงินมาแค่300จะไปซื้ออะไรได
7: ้ใช่สิและต้องไปที่ห้างตั้งยี่สุดซุปเปอร์สโตร์ที่นี่เขาถูกทุกวัน
10: ห้างตั้งยี่สุดซุปเปอร์สโตร์เขาถูกจริงมีสินค้าให้เลือกมากมายพร้อมกับโปรโมชั่นพิเศษจากห้างตั้งยี่สุดทุกสัปดาห์ห้างตั้งยี่สุดซุปเปอร์สโตร์ร้านค้าของคนไทยถูกใจถูกเงินชอบสบายกระเป๋าที่ห้างตั้งยี่สุดซุปเปอร์สโตร์นะจ๊ะ
11: สวัสดีค่ะกิฟต์แองเจิลเรดิโอ 95.5 คืนนี้ล็อกซะ
12: 95.5 กิฟต์แองเจิลเรดิโอ

0: คุณกำลังฟัง 95.5 Gift Angel Radio คลื่นนี้มีสิ่งดีๆให้คุณ
1: ทุกคนร้านนี้อร่อยดีหมูสเต๊ะหอมกะทิมาก
2: แกงเขียวหวานเข้มข้นอื้ออร่อยดี
3: บัวลอยอร่อยดีครับพ
4: ่ออร่อยดีคำนี้ได้มาไม่ง่ายเพราะต้องทำอย่างตั้งใจใส่ใจสร้างสรรค์และคัดสรรวัตถุดิบที่ดีเพื่อคำว่าอร่อยดีกะทิ 100% ตาอร่อยดีคำที่มีคุณค่าและการันตีคุณภาพกว่า70ประเทศทั่วโลกอร่อยดีทั่วไทยอร่อยไกลทั่วโลก

0: แน่นเต็มกล้อง
1: เพียรสมองและภูมิต้านทานที่เหนือกว่าร
0: สชาติอร่อย
2: ลูกกดไลค์แม่กดลาวไฮไฮไฮคิวคิวคิวไฮคิวยูเอสพี
0: สั่งสินค้าราคาสุดพิเศษกันเลย

0: เอชอย
1: เอชอยชอยที่มือปลอมมั่นใจมีจำหน่ายเฉพาะที่โกโฮเซล
2: ไทยวัสดุฉลองครบรอบ16ปีแจกยิ่งใหญ่16ล้านช็อปครบ 3,000 รับสิทธิ์สูงสุด50ลุ้นทั้งรถยนต์ปาเจโร่สปอร์ตรถกระบะทองคำแท่งมอเตอร์ไซค์และของรางวัลมากมายรวมกว่า16ล้านบาทพลาดไม่ได้27กุมภาถึง27สิงหาที่ไทยวัสดุทุกสาขาสนับสนุนโดยคอตโต้เตก้าโรเวลโจตัน TCL Mitsubishi Heavy Duty ครบเรื่องบ้านถูกและดีต้องที่ไทยวัสดุเท่านั้น
3: มองหารถมือ2คุณภาพดีฟังทางนี้เลยครับ Toyota Shua Chinon จัดใหญ่จัดเต็มพร้อมรับรองคุณภาพรถที่ใช้แล้วมากกว่า280จุด wow. และยังรับเทิร์นรถเก่าให้ราคาสูงสูงออกรถที่ Toyota Shua Chinon เลือกรับโปรโมชั่นพิเศษผ่อนสบายรับรถเริ่มต้น0บาทผ่อนเริ่มต้นเพียง 5,000 กว่าบาทเท่านั้นเองครับพิเศษสุดออกรถตั้งแต่วันนี้ถึง31พฤษภาคม2569รับแคมเปญพิเศษยิ้มยิ้มชัวช่วยผ่อนให้รับรถปั๊บรับทองทันทีพิเศษเฉพาะเดือนนี้เท่านั้นอยากมีรถมือ2คุณภาพดีไว้ขับสักคันโทรหาพี่ยิ้มยิ้มชั่วเลยครับ042-215-555กด205
4: ตั้งแต่วันนี้ถึง31พฤษภาคม2569
3: เข้ามาสัมผัสรถจริงได้ที่ Toyota ชัวชินนนถนนเลี่ยงเมืองหนองคายสกลนครหมายเหตุเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
5: Toyota ชินนน
6: เขาช่องขอแนะนำกาแฟเขาช่อง3 in 1 5รส5อารมณ์ถ้าชอบกลมกล่อมต้องรสซุปเปอร์ริชเข้มข้นก็ต้องรสเอสเปรสโซรสนมข้นก็ไม่เหมือนใครหอมกลุ่นต้องลองมอคค่าและนุ่มละมุนต้องดื่มคาปูชิโน่อารมณ์ไหนก็เลือกได้เลยถึงทุกรสครบทุกอารมณ์เขาช่องรสแท้กาแฟไทย
7: กาแฟเขาช่อง
8: อาตีอาตีไปซื้อของให้ป้าหน่อย

105 Big Angel Radio 95.5 Big Angel Radio

0: ารอัดแน่นเต็มกล้องเพื่อสมองและภูมิต้านทานที่เหนือกว่ารสชาติอร่อย
1: ลูกกดไลค์แม่กดลาฟไฮไฮไฮคิวคิวคิวไฮคิวยูเอสพี
0: สั่งสินค้าราคาสุดพิเศษกันเลย
2: เช็ดน้ำหวานหกเลอะเต็มแม็กซ์หม้อซับน้ำมันไก่ทอดชิ้นใหญ่ชุ่มเต็มแม็กซ์หม้อเช็ดคราบเตาเหนียวติดเต็มแม็กซ์หม้อเช็ดคราบกระจกหน้ารถเต็มแม็กซ์หม้อ
3: เช็ดทุกคราบอเนกประสงค์ได้เต็มแม็กซ์หม้อม้วนใหญ่เนื้อกระดาษหนาเป็นพิเศษเช็ดครั้งเดียวซึมซับสุดยอดกระดาษอเนกประสงค์แม็กซ์หม้อเชี่ยวชาญเรื่องซึมซับรับมือได้ทุกงานเช็ด
4: หลิงให้ธรรมชาติที่แท้จริงคืนความแข็งแรงและอ่อนเยาว์ให้คุณยิ่งกว่าด้วยสกอตรังนกแท้ Royal Go รังนกแท้สีเหลืองทองจากถ้ำธรรมชาติ 100% เสริมภูมิคุ้มกันได้มากกว่าคืนความแข็งแรงด้วยคุณค่าที่มากกว่า
5: โกโฮเซลสวัสดีครับ
6: Go Go Go We are Go Wholesale
7: ที่นี่ขายวัตถุดิบอาหารราคา

0: รอบ16ปีแจกยิ่งใหญ่16ล้านช็อปครบ 3,000 รับสิทธิ์สูงสุด50ลุ้นทั้งรถยนต์ปาเจโร่สปอร์ตรถกระบะทองคำแท่งมอเตอร์ไซค์และของรางวัลมากมายรวมกว่า16ล้านบาทพลาดไม่ได้27กุมภาถึง27สิงหาที่ไทยวัสดุทุกสาขาสนับสนุนโดยคอตโต้เตก้าโรเวลโจตัน TCL Mitsubishi Heavy Duty ครบเรื่องบ้านถูกและดีต้องที่ไทยวัสดุเท่านั้น
1: ชิมนนท์ให้คุณเป็นเจ้าของรถยนต์ Toyota ได้ง่ายขึ้นกับข้อเสนอเต็มแม็กคุ้มทุกเงื่อนไขที่ใช่ออกรถง่ายออกได้ทุกอาชีพ
2: ดาวต่ำใช้เงินออกรถน้อยหรือรับส่วนลดสูงสุดหรือดอกเบี้ยพิเศษแถมฟรีประกันภัยชั้น1ทุกรุ่นไม่ว่าจะเป็นรถเล็กหรือรถใหญ่พี่ยิ้มก็มีให้เลือกครับ Achieve เก่งพรีเมียมขับสนุกเป็นตัวเองได้สุดนี่แหละรถของเรา Revo กระบะหน้าหล่อจะตัวเตี้ยตัวสูงก็แกร่ง Cross SUVกว้างขวางอันดับ1ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ Velos รถอเนกประสงค์7ที่นั่งให้ทุกวันมีความหมายเมื่อมีเราไปด้วยกัน Fortuner พี่ใหญ่สุดเท่สัญลักษณ์แห่งผู้นำโดดเด่นในทุกมิติเลือกรุ่นที่ใช่เงื่อนไขที่ชอบได้เลยครับโทรหาพี่ยิ้มเลย042-215-555ย้ำ042-215-555ตั้งแต่วันนี้ถึง31พฤษภาคม2569เข้ามาสัมผัสรถจริงพร้อมทดลองขับได้ที่ Toyota ชินนนท์เลี่ยงเมืองหนองคายสกลนครหมายเหตุเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
3: สวัสดีครับคุณป้า
4: ฮะป้า
5: ป้า
6: ว้าย
5: นี่เราจะปล่อยไว้ทำป้าอะไรล่ะไม่มีเวลากลัวแพ้นี่เลย
7: แชมพูปิดผมขาวโลแลนด์เนเจอร์โค้ดใช้ง่ายเพียงแค่สระกลิ่นหอมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติ 100% ทำให้ผมนุ่มสลวยไม่แห้งเสีย
8: ธรรมชาติธรรมชาติ
9: อ่ะลุงใช้ซะ
7: โลแลนเนเจอร์โค้ดแชมพูปิดผมขาวเปิดความหนุ่มสาวด้วยธรรมชาติ
10: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
7: ดียังไงหรอ
10: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
7: โอ้ดีจัง
10: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซ้ำสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีแชมพูและแชมพูสระผมซ้ำสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
11: สายบุญยางเฮาวัดอยู่ใสกับไปเบิดบ่ว่าสิยางขึ้นบันไดหนักเดียวยางขึ้นบันไดหนักปกหรือสิย่ำขึ้นบันไดสิง
12: ไปกันเลย
13: เพราะเราใส่ใจตัวเองอยู่เสมอมันออกกำลังกายทานอาหารหลากหลายให้ครบ5หมู่และเสริมด้วยเอ็นชัวร์อาหารสุดครบถ้วนที่ประกอบด้วยโปรตีน3ชนิดโปรตีนมีส่วนช่วยเสริมสร้างและคงสภาพของมวลกล้ามเนื้อและยังมีวิตามินอีกหลากหลายทุกก้าวที่ไปต่อคือความสุขของชีวิตเอ็นชัวร์ช่วยให้ร่างกายแข็งแรงอาหารทางการแพทย์ต้องใช้ภายใต้คำแนะนำของแพทย์
14: อาตีอาตีไปซื้อของให้ป้าหน่อยป้าอยากไล่สบู่ยาสระผมสักฟอกยาสีฟันน้ำตาลนมข้นกาแฟน้ำปลาน้ำมันหอยไอ้ย่าอาตีอย่าลืมนะอีกอย่างเอาน้ำส้วมด้วยนะ
15: โหป้าสั่งของเยอะขนาดนี้ให้เงินมาแค่300จะไปซื้ออะไรได
14: ้ไอ้สิแล้วต้องไปที่ห้างตั้งยี่ศูนย์ซูเปอร์สโตร์ที่นี่เขาถูกทุกวัน
16: ห้างตั้งยี่ศูนย์ซูเปอร์สโตร์เขาถูกจริงมีสินค้าให้เลือกมากมายพร้อมกับโปรโมชั่นพิเศษจากห้างตั้งยี่ศูนย์ทุกสัปดาห์ห้างตั้งยี่ศูนย์ซูเปอร์สโตร์ร้านค้าของคนไทยถูกใจถูกเงินชอบสบายกระเป๋าที่ห้างตั้งยี่ศูนย์ซูเปอร์สโตร์เนื้อ

0: คุณกำลังฟัง 95.5 Gift Angel Radio คลื่นนี้มีสิ่งดีๆให้คุณ
1: สวัสดีครับคุณป้า
2: ฮะป้า
3: ป้า
4: ป้า
3: ว้าย
4: นี่เราจะปล่อยไว้ทำป้าอะไรล่ะ
3: ไม่มีเวลากลัวแพ้
4: นี่เลย
5: แชมพูปิดผมขาวโลแลนด์เนเจอร์โค้ดใช้ง่ายเพียงแค่สระกลิ่นหอมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติ 100% ทำให้ผมนุ่มสลวยไม่แห้งเสีย
4: ธรรมชาติธรรมชาติ
3: อ่ะลงใช้ซะ
5: โลแลนด์เนเจอร์โค้ดแชมพูปิดผมขาวเปิดความหนุ่มสาวด้วยธรรมชาติ

ไทยวัสดุฉลองครบรอบ16ปีแจกยิ่งใหญ่16ล้านช็อปครบ 3,000 รับสิทธิ์สูงสุด50ลุ้นทั้งรถยนต์ปาเจโร่สปอร์ตรถกระบะทองคำแท่งมอเตอร์ไซค์และของรางวัลมากมายรวมกว่า16ล้านบาทพลาดไม่ได้27กุมภาถึง27สิงหาที่ไทยวัสดุทุกสาขาสนับสนุนโดยคอตโต้เตก้าโรเวลโจตัน TCL Mitsubishi Heavy Duty ครบเรื่องบ้านถูกและดีต้องที่ไทยวัสดุเท่านั้น

0: เอชอย
1: เอชอยชอยที่มือโปรมั่นใจมีจำหน่ายเฉพาะที่โกโฮเซล
2: ก็กินท็อปโปจะเซลฟี่ก็กินท็อปโปช้อปปิ้งก็กินท็อปโปจะที่ไหนๆก็ต้องมีท็อปโปขนมปังกรอบสอดไส้ช็อกโกแลตเติมเต็มความสนุกด้วยช็อกโกแลตเต็มแท่ง
3: ลาเต้ท็อปโป
2: ทุกคนร้านนี้อร่อยดีหมูสเต๊ะหอมกะทิมาก
4: แกงเขียวหวานเข้มข้น
5: อื้ออร่อยดี
6: บัวลอยอร่อยดีครับพ่ออ
7: ร่อยดีคำนี้ได้มาไม่ง่ายเพราะต้องทำอย่างตั้งใจใส่ใจสร้างสรรค์และคัดสรรวัตถุดิบที่ดีเพื่อคำว่าอร่อยดีกะทิ 100% ตาอร่อยดีคำที่มีคุณค่าและการันตีคุณภาพกว่า70ประเทศทั่วโลกอร่อยดีทั่วไทยอร่อยไกลทั่วโลก
8: อาติอาติไปซื้อของให้ป้าหน่อยป้าอยากไล่สบู่ยาสระผมซักฟอกยาสีฟันน้ำตาลนมข้นกาแฟน้ำปลาน้ำมันหอย
9: ไอ้ย่าอาติอย่าลืมนะอีกอย่าง
8: เอาน้ำส้วมด้วยนะ
10: โอ้ป้าสั่งของเยอะขนาดนี้ให้เงินมาแค่300จะไปซื้ออะไรได้
8: ใช่สิแล้วต้องไปที่ห้างตั้งยี่ศูนย์ซูเปอร์สโตร์ที่นี่เขาถูกทุกวัน
2: ห้างตั้งยี่ศูนย์ซูเปอร์สโตร์เขาถูกจริงมีสินค้าให้เลือกมากมายพร้อมกับโปรโมชั่นพิเศษจากห้างตั้งยี่ศูนย์ทุกสัปดาห์ห้างตั้งยี่ศูนย์ซูเปอร์สโตร์ร้านค้าของคนไทยถูกใจถูกเงินช็อปสบายกระเป๋าที่ห้างตั้งยี่ศูนย์ซูเปอร์สโตร์นะจ๊ะ
11: สวัสดีค่ะ Gift Angel Radio 95.5 คืนนี้ล็อกซะ

0: ารอัดแน่นเต็มกล้อง
1: เพื่อสมองและภูมิต้านทานที่เหนือกว่าร
0: สชาติอร่อย
2: ลูกกดไลค์แม่กดลา
3: ฮายฮายฮายคิวคิวคิวฮายคิวยูเอสพี
0: สั่งสินค้าราคาสุดพิเศษกันเลย
4: ก็กินท็อปปอจะเซลฟี่ก็กินท็อปปอช้อปปิ้งก็กินท็อปปอจะที่ไหนๆก็ต้องมีท็อปปอขนมปังกรอบสอดไส้ช็อกโกแลตเติมเต็มความสนุกด้วยช็อกโกแลต

0: เอชอย
1: เอชอยชอยที่มือปลอมมั่นใจมีจำหน่ายเฉพาะที่โกโฮเซล
2: สายบุญยางเฮาวัดยุสัยกับไปเบิดบ่ว่าสิยางขึ้นบันไดหนักเดียวยางขึ้นบันไดหนักปกหรือสิย่ำขึ้นบันไดสิง
3: ไปกัน
4: เพราะเราใส่ใจตัวเองอยู่เสมอมันออกกำลังกายทานอาหารหลากหลายให้ครบ5หมู่และเสริมด้วยเอนชัวร์อาหารสุดครบถ้วนที่ประกอบด้วยโปรตีน3ชนิดโปรตีนมีส่วนช่วยเสริมสร้างและคงสภาพของมวลกล้ามเนื้อและยังมีวิตามินอีกหลากหลายทุกก้าวที่ไปต่อคือความสุขของชีวิตเอนชัวร์ช่วยให้ร่างกายแข็งแรงอาหารทางการแพทย์ต้องใช้ภายใต้คำแนะนำของแพทย
5: ์อาติอาติ
6: ไปซื้อของให้ป้าหน่อย
5: ป้าอยากไล
6: ่สบู
5: ่ยาสระผม
6: ผงซักฟอก
5: ยาสีฟัน
6: น้ำตาล
5: นมข้น
6: กาแฟ
5: น้ำปลา
6: น้ำมันหอย
5: ไอ้ย่าอาติอย่าลืมนะอีกอย่าง
6: เอาน้ำส้วมด้วยนะ
7: โหป้าสั่งของเยอะขนาดนี้ให้เงินมาแค่300จะไปซื้ออะไรได
5: ้ไอ้สิเลยต้องไปที่ห้างตั้งยี่ส่วนซูเปอร์สโตร์ที่นี่เขาถูกทุกวัน
8: ห้างตั้งยี่ศูนย์ซูเปอร์สโตร์เขาถูกจริงมีสินค้าให้เลือกมากมายพร้อมกับโปรโมชั่นพิเศษจากห้างตั้งยี่ศูนย์ทุกสัปดาห์ห้างตั้งยี่ศูนย์ซูเปอร์สโตร์ร้านค้าของคนไทยถูกใจถูกเงินชอบสบายกระเป๋าที่ห้างตั้งยี่ศูนย์ซูเปอร์สโตร์นะจ๊ะ
9: สวัสดีค่ะกิฟต์แองเจิลเรดิโอ 95.5 คืนนี้ล็อกซะ

0: สติกเพื่อลดปริมาณขยะ
1: ง่ายๆแค่นี้คุณก็ทำได้ช่วยกันลดการใช้โฟมและพลาสติกซึ่งกำจัดยากนะคะ
2: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา 19:00 น.

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีเยี่ยมชมงานไทเฟกอนุกาเอเชีย2026ที่ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานีวันสุดท้ายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมลงพื้นที่ติดตามการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุธเร่งแก้กฎหมายทับซ้อนผลักดันระยองเป็นศูนย์กลางด้านพลังงานรัฐมนตรีกลาโหมสหรัฐยืนยันว่าสหรัฐพร้อมกลับมาโจมตีอิหร่านอีกครั้งหากทั้งสองฝ่ายไม่สามารถบรรลุข้อตกลงได้ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: นายกรัฐมนตรีเยี่ยมชมงานไทเฟกอนุกาเอเชีย2026ที่ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานีวันสุดท้ายพร้อมสาธิตย่างเนื้อวากิวและผัดข้าวผัดมันเนื้อที่บูธของผู้ประกอบการภายในงาน
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยนางธนนท์ชาญวีรกูลภริยาและนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ใช้โอกาสในช่วงวันหยุดเยี่ยมชมบูธภายในงานไทเฟกอนุกาเอเชีย2026งานแสดงสินค้าอาหารและเครื่องดื่มที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกณศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานีนายกรัฐมนตรีได้แวะเยี่ยมชมบูธจำหน่ายเนื้อวากิวเกรดพรีเมียมของแบรนด์อุดมซัพพลายโดยได้ย่างและชิมเนื้อวากิวพร้อมเชิญชวนประชาชนที่ร่วมติดตามบรรยากาศภายในงานให้ร่วมชิมทำให้บรรยากาศภายในงานเป็นไปอย่างคึกคักจากนั้นนายกรัฐมนตรียังได้เยี่ยมชมบูธผู้ประกอบการรายอื่นๆอย่างต่อเนื่องโดยแวะชมบูธและผัดข้าวผัดมันเนื้อพร้อมสอบถามถึงช่องทางการจำหน่ายซึ่งผู้ประกอบการกล่าวว่าไม่มีจำหน่ายที่หน้าร้านเพราะส่งจำหน่ายให้กับโรงแรมและร้านอาหารต่างๆอย่างไรก็ตามการจัดงานไทเฟกอนุกาเอเชีย2026ในปีนี้ตลอดการจัดงาน5วันตั้งแต่วันที่26พฤษภาคมจนถึงวันนี้ซึ่งเป็นวันสุดท้ายคาดว่าจะสามารถสร้างมูลค่าการค้าและการลงทุนรวมได้ไม่ต่ำกว่า 130,000 ล้านบาทพนิษฐ์นาถขวัญแสนสุขรายงาน
1: ขณะที่บรรยากาศวันสุดท้ายไทเฟกอนุกาเอเชีย2026เป็นไปอย่างคึกคักผู้ประกอบการชี้เป็นโอกาสในการต่อยอดธุรกิจด้านผู้บริโภคประทับใจคุณภาพสินค้าที่หลากหลายและคุ้มค่า
3: บรรยากาศวันสุดท้ายของงานไทเฟกอนุกาเอเชีย2026งานแสดงสินค้าอาหารและเครื่องดื่มที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกณศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานีซึ่งจัดขึ้นตั้งแต่วันที่26พฤษภาคมที่ผ่านมาเป็นไปอย่างคึกคักตั้งแต่ช่วงเช้ามีประชาชนผู้ประกอบการและนักธุรกิจทั้งจากในและต่างประเทศเดินทางเข้าร่วมงานอย่างต่อเนื่องเพื่อเลือกซื้อสินค้าชมนวัตกรรมด้านอาหารและเครื่องดื่มรวมถึงสร้างเครือข่ายทางธุรกิจผู้ประกอบการที่เข้าร่วมงานส่วนใหญ่ให้ความเห็นไปในทิศทางเดียวกันว่าไทเฟกอนุกาเอเชียเป็นเวทีสำคัญในการสร้างการรับรู้แบรนด์การขยายโอกาสทางการตลาดและพบปะผู้ค้ารายใหม่จากทั่วโลกซึ่งช่วยต่อยอดโอกาสทางธุรกิจและการส่งออกสินค้าไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพนอกจากนี้หลายบริษัทยังมองว่างานดังกล่าวเป็นพื้นที่สำคัญในการนำเสนอสินค้าใหม่นวัตกรรมอาหารและบริการด้านการผลิตให้เข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมายได้โดยตรงจึงมีแผนเข้าร่วมงานอย่างต่อเนื่องในปีต่อๆไป
4: ข้อดีนะคะคือทำให้ผู้ประกอบการต่างประเทศหรือว่าลูกค้าที่เขากำลังมองหาสินค้าอาจจะไปวางในสโตร์ของเขาหรือผู้ประกอบการที่กำลังมองหาในส่วนของวัตถุดิบเขามีโอกาสได้มาดูว่าโปรดักต์ตัวไหนที่เขาสามารถนำไปต่อยอดหรือนำไปวางขายจัดจำหน่ายในประเทศของเขาได้
3: ขณะที่ประชาชนทั่วไปที่เดินทางมาร่วมงานต่างสะท้อนความคิดเห็นไปในทำนองเดียวกันว่างานไทเฟกยังคงเป็นงานแสดงสินค้าอาหารที่มีความหลากหลายและน่าสนใจเป็นโอกาสให้ได้ทดลองชิมอาหารและเครื่องดื่มใหม่ๆรวมถึงสัมผัสนวัตกรรมด้านอาหารที่ไม่พบเห็นได้ทั่วไปในท้องตลาดสินค้าหลายรายการมีคุณภาพดีและจำหน่ายในราคาพิเศษช่วยให้ผู้บริโภคเข้าถึงสินค้าได้ง่ายขึ้นอย่างไรก็ตามหลายคนมองว่าการเปิดให้ประชาชนทั่วไปเข้าชมเพียง1วันยังไม่เพียงพอเนื่องจากมีผู้เข้าร่วมงานจำนวนมากทำให้เกิดความแออัดและอยากให้ผู้จัดงานพิจารณาเพิ่มวันสำหรับประชาชนทั่วไปในอนาคต
5: เคยมาหลายปีแล้วค่ะรู้ว่าเป็นงานอาหารก็อยากมาดูความแตกต่างของแต่ละปีได้เจออาหารหลากหลายที่บางอย่างเราก็ยังไม่เคยเห็นคุณภาพอาหารแล้วก็รวมทั้งราคาบางอย่างก็ดีนวัตกรรมของอาหารบางอย่างเราไม่ค่อยได้เห็นโดยเฉพาะอาหารบางอย่างที่ส่งนอก
3: การจัดงานไทเฟกซ์อนุกาเอเชีย2026ปีนี้ยังคงสะท้อนศักยภาพของประเทศไทยในฐานะศูนย์กลางอุตสาหกรรมอาหารของภูมิภาคทั้งยังเป็นเวทีสำคัญที่เชื่อมโยงผู้ผลิตผู้ประกอบการผู้ซื้อและผู้บริโภคจากทั่วโลกเข้าด้วยกันสร้างโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆและผลักดันการเติบโตของอุตสาหกรรมอาหารไทยสู่ตลาดสากลอย่างต่อเนื่องชวิสาประทุมมารายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมลงพื้นที่ติดตามการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดเร่งแก้กฎหมายทับซ้อนผลักดันระยองเป็นศูนย์กลางด้านพลังงาน
6: นายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมพร้อมด้วยคณะผู้บริหารกระทรวงและการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าและการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดจังหวัดระยองพร้อมเปิดเผยว่าได้รับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะจากผู้ประกอบการภาคเอกชนโดยเฉพาะกลุ่มอุตสาหกรรมต้นน้ำและกลางน้ำที่ได้รับผลกระทบทางด้านห่วงโซ่อุปทานจากปัญหาภูมิรัฐศาสตร์ในตะวันออกกลางและปัญหาความซับซ้อนของกฎหมายซึ่งทางกระทรวงอุตสาหกรรมเตรียมนำแนวทางการกิโยตินกฎหมายมาปรับใช้เพื่อแก้ไขให้เกิดความคล่องตัวโดยเฉพาะการทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมหรือ EIA รัฐบาลกำลังเร่งดำเนินการออกซูเปอร์ไลเซนส์เพื่อให้กระบวนการอนุมัติมีความรวดเร็วมากขึ้นพร้อมผลักดันนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดและโครงการท่าเรือมาบตาพุดเฟส3ที่กำลังอยู่ระหว่างการก่อสร้างจะเป็นศูนย์กลางด้านพลังงานของประเทศที่รองรับเทคโนโลยีใหม่เช่นการใช้พลังงานทางเลือกแอมโมเนียหรือโซล่าฟาร์มจะช่วยเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมให้กับประเทศได้อย่างมหาศาลรวมถึงการผลักดันให้ผู้ประกอบการทุกระดับดำเนินธุรกิจภายใต้มาตรการ ESG อย่างเข้มข้นเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันบนเวทีตลาดโลก
7: ที่มาบตาพุดแห่งนี้เป็นพื้นที่ที่เกี่ยวกับพลังงานของประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นถ่านหินไม่ว่าจะเป็น LNG เข้ามาที่นี่หมดจากนี้ไปเราจะเริ่มเห็นออปชั่นแปลกๆใหม่ๆเข้ามาเช่นการใช้แอมโมเนียเข้ามาการใช้ Alternative Energy เข้ามาการเรียกร้องให้ใช้พลังงานสะอาดมากขึ้นเราจะมีโซล่าฟาร์มไหมเราจะสามารถหาแหล่งพลังงานสะอาดได้ไหมสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องที่เป็นความท้าทายของการนิคมแล้วก็เป็นของภาคเอกชนด้วยเพราะว่าบางเทคโนโลยีในวันนี้ยังมีต้นทุนที่สูงอยู่
6: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมกล่าวถึงการเตรียมความพร้อมรับมือกับวิกฤตภัยแล้งจากปรากฏการณ์เอลนินโญว่าทางการนิคมอุตสาหกรรมได้ร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการบริหารจัดการน้ำอย่างใกล้ชิดซึ่งปัจจุบันภาคอุตสาหกรรมหลายแห่งในพื้นที่มีระบบหมุนเวียนน้ำแบบปิดที่นำน้ำกลับมาใช้ใหม่ได้ทั้งหมดช่วยลดผลกระทบได้ส่วนหนึ่งพร้อมกันนี้ได้เสนอแนะให้มีการเตรียมพื้นที่กักเก็บน้ำหรือทำแก้มลิงตามแนวพระราชดำริเพื่อสำรองน้ำไว้ใช้ในยามจำเป็นปฏิพลสันทพรมมารายงาน
1: สหภาพยุโรปมอบใบประกาศขึ้นทะเบียน GI มะพร้าวน้ำหอมราชบุรีเป็นก้าวสำคัญในการผลักดันสินค้าเกษตรไทยสู่ตลาดยุโรปทั้ง27ประเทศ
8: นายวิโรจน์จงกลวานิชสุขรองอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญาเปิดเผยว่าวันนี้คณะกรรมการยุโรปได้จัดพิธีมอบใบประกาศรับรองการขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หรือ GI ในสหภาพยุโรปให้แก่มะพร้าวน้ำหอมราชบุรีของไทยภายหลังจากสหภาพยุโรปได้ประกาศรับขึ้นทะเบียนอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่18กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาซึ่งถือเป็นอีกก้าวสำคัญของสินค้า GI ไทยในการขยายโอกาสทางการค้าสู่ตลาดสหภาพยุโรปครอบคลุม27ประเทศสมาชิกซึ่งเป็นตลาดผู้บริโภคขนาดใหญ่ที่มีประชากรกว่า450ล้านคนทั่วภูมิภาคโดยพิธีมอบใบประกาศรับรองดังกล่าวจัดขึ้นภายในงานไทเฟกอนุกาเอเชีย2026ซึ่งถือเป็นเวทีแสดงสินค้าอาหารและเครื่องดื่มระดับนานาชาติและการที่มะพร้าวน้ำหอมราชบุรีได้รับการรับรอง GI ในระดับสหภาพยุโรปถือเป็นการตอกย้ำศักยภาพของสินค้าเกษตรไทยที่มีอัตลักษณ์โดดเด่นสามารถสร้างความแตกต่างและมูลค่าเพิ่มในตลาดโลกได้อย่างเป็นรูปธรรมโดยเฉพาะในตลาดยุโรปที่ให้ความสำคัญกับคุณภาพแหล่งกำเนิดและมาตรฐานสินค้าอย่างเข้มงวดทั้งนี้ความสำเร็จดังกล่าวเป็นผลจากความร่วมมือระหว่างกรมทรัพย์สินทางปัญญากลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตในจังหวัดราชบุรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของสหภาพยุโรปในการผลักดันสินค้า GI ไทยสู่การยอมรับในระดับสากลอย่างต่อเนื่องปุริมปัตโสภาภาครายงาน
1: กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแก้ปัญหาการอยู่อาศัยและทำกินในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติต่อเนื่องเพื่อให้ประชาชนเข้าทำกินได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายควบคู่กับการอนุรักษ์ทรัพยากร
9: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกล่าวว่าจากการมอบสมุดประจำตัวผู้ได้รับการแก้ปัญหาการอยู่อาศัยและทำกินในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติตามมติคณะรัฐมนตรีวันที่26พฤศจิกายน2561 ดยกรมป่าไม้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเมื่อวันที่23พฤษภาคมที่ผ่านมาณจังหวัดอุตรดิตถ์ภาพรวมมีประชาชนในจังหวัดอุตรดิตถ์8อำเภอได้รับสมุดประจำตัวคทช.กว่า 1,800 รายทั้งนี้กระทรวงทรัพย์เร่งขับเคลื่อนนโยบายสำคัญดังกล่าวตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีเพื่อแก้ปัญหาที่ทำกินให้กับประชาชนภายใต้มาตรการเร่งด่วนหรือ Quick Win ของกระทรวงในการเร่งรัดดำเนินการอนุมัติสิทธิ์และมอบสมุดประจำตัวคทช.ให้ประชาชนอย่างรวดเร็วและเป็น

0: ประธานสภาผู้แทนราษฎรบรรจุร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญเข้าวาระประชุมแล้วคาดว่าจะพิจารณาวาระแรกในวันที่ 7-8 กรกฎาคมนี้และเชื่อทุกฝ่ายจะรับฟังเสียงประชาชนนายโสพลสารัมประธานสภาผู้แทนราษฎรเปิดเผยถึงความคืบหน้าการพิจารณาร่างแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญว่าขณะนี้ได้รับร่างแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญจากหลายพรรคการเมืองและได้บรรจุเข้าสู่วาระการประชุมเรียบร้อยแล้วโดยภายหลังการหารือร่วมกับวิป3ฝ่ายคาดว่าจะนำเข้าสู่การพิจารณาของที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภาในวันที่ 7-8 กรกฎาคม 2569เพื่อพิจารณารับหลักการในวาระที่1ประธานสภาผู้แทนราษฎรกล่าวว่ารัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสำคัญของประเทศจำเป็นต้องพิจารณาอย่างรอบคอบพร้อมแสดงความหวังว่าคณะกรรมการจะสามารถหารือและพิจารณารายละเอียดได้อย่างมีประสิทธิภาพและไม่ล่าช้าเนื่องจากสังคมและประชาชนต่างเฝ้าติดตามว่าการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่จะสามารถเกิดขึ้นได้หรือไม่ซึ่งหากการพิจารณาเป็นไปอย่างรวดเร็วก็จะส่งผลให้ขั้นตอนต่างๆดำเนินไปได้ตามกรอบเวลาที่กำหนด
1: ผมได้รับร่างรัฐธรรมนูญหลายพรรคแล้วนะครับที่รับมาก็บรรจุทั้งหมดตามที่วิป3ฝ่ายคุยกันก็น่าจะเป็นวันที่7-8กรกฎาคมวาระรับประการ7-8 2วันเนื่องจากรัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสำคัญปกติก็จะใช้เวลาพอสมควรแต่ว่าถ้าเราอยากเห็นรัฐธรรมนูญฉบับใหม่โดยเร็วเนี่ยกรรมธิการก็ควรที่จะปรึกษาหารือกันโดยไม่ล่าช้าน
0: ายโสพลกล่าวเพิ่มเติมว่าการแสดงความคิดเห็นหรือการวิพากษ์วิจารณ์ทางการเมืองเป็นเรื่องปกติในระบอบประชาธิปไตยและสังคมไทยได้ก้าวข้ามความขัดแย้งเรื่องสีทางการเมืองมาแล้วในระดับหนึ่งดังนั้นสีหรือสัญลักษณ์ทางการเมืองไม่ควรเป็นอุปสรรคต่อการทำงานร่วมกันหากทุกฝ่ายยึดประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาติเป็นสำคัญรัฐบาลยืนยันไม่มีผู้ป่วยโรคอีโบลาเดินทางเข้าไทยขอประชาชนอย่าหลงเชื่อข่าวปลอมขณะนี้กรมควบคุมโรคเฝ้าระวังผู้เดินทางจากพื้นที่เสี่ยงอย่างเข้มงวดนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าจากการตรวจสอบข้อมูลของศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมประเทศไทยพบว่าข่าวปลอมที่มีการส่งต่อมากที่สุดเป็นอันดับหนึ่งคือเรื่องไวรัสอีโบลาเข้าไทยแล้วซึ่งรัฐบาลขอยืนยันว่าไม่เป็นความจริงแต่ข้อเท็จจริงคือเป็นเคสที่เข้ามาตามปกติโดยในวันที่28พฤษภาคมที่ผ่านมามีผู้เดินทางมาจากเขตติดโรคเป็นหญิงชาวดีอาร์คองโกพอเดินทางมาถึงกรมควบคุมโรคได้นำไปกักตัวที่สถาบันบำราศนราดูรตามมาตรฐานการควบคุมโรคจากการซักประวัติพบว่าไม่มีประวัติสัมผัสโรคและได้มีการจองตั๋วกลับประเทศต้นทางแล้วขอประชาชนอย่าสับสนวิตกกังวลกับข่าวปลอมขณะเดียวกันกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขดำเนินการเฝ้าระวังในกลุ่มผู้เดินทางที่มาจากเขตติดโรคติดต่ออันตรายกรณีโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลาอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่องซึ่งจากการเฝ้าระวังผู้เดินทางที่เข้ามาในประเทศระหว่างวันที่ 21-25 พฤษภาคมที่ผ่านมาจำนวน53รายไม่พบผู้ป่วยที่ต้องเข้าเกณฑ์สอบสวนโรครัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สั่งการหน่วยงานราชการในสังกัดงดป้ายงดตกแต่งสถานที่ต้อนรับยืนยันแนวทางลงพื้นที่ตรวจราชการอย่างเรียบง่ายและใกล้ชิดเกษตรกรให้มากที่สุด
2: นางสาวปิยรัตน์ติยภัยรัตน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยในระหว่างการลงพื้นที่ตรวจราชการเพื่อติดตามการขับเคลื่อนนโยบายด้านการเกษตรและการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ถึงประเด็นการจัดเตรียมการต้อนรับข้าราชการฝ่ายการเมืองในการลงพื้นที่หลังมีเสียงสะท้อนและกระแสวิพากษ์วิจารณ์ว่าเป็นการเพิ่มภาระทางด้านเวลาและค่าใช้จ่ายของข้าราชการประจำโดยเฉพาะการลงพื้นที่ในวันหยุดหรือนอกเวลาราชการนั้นว่าโดยส่วนตัวในการตรวจราชการในจังหวัดต่อไปขอให้ไม่ต้องมีป้ายไม่ต้องมีการตกแต่งสถานที่ใดๆเพราะจุดประสงค์หลักในการลงพื้นที่คือต้องการพบปะเกษตรกรอย่างใกล้ชิดและขอให้เป็นไปอย่างเรียบง่ายที่สุดและในส่วนที่ภาคส่วนราชการใดโดยเฉพาะหน่วยงานในสังกัดที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในภารกิจของการตรวจราชการไม่จำเป็นต้องติดตามคณะในทุกจุดลงพื้นที่เพื่อให้เกิดความกระชับในการลงพื้นที่พร้อมทั้งเน้นย้ำถึงความตั้งใจในการลงพื้นที่เพื่อรับฟังปัญหาอย่างใกล้ชิดจากเกษตรกรให้มากที่สุดเท่านั้น

0: ตรวจราชการในจังหวัดต่อไปขออนุญาตไม่ต้องมีป้ายไม่ต้องมีการตกแต่งสถานที่ใดๆดิฉันอยากจะมาพบกับทางกลุ่มสหกรณ์กับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรอย่างใกล้ชิดแล้วก็อยากให้มันเรียบง่ายที่สุดนะคะในส่วนของกรมในที่ในจุดนี้ไม่มีข้อเกี่ยวข้องนะคะท่านสามารถไปรอที่จุดต่อไปได้เลยไม่ต้องตามกันมาเยอะมากก็ได้ดิฉันเกรงใจทุกกรมจริงๆ
1: อย่างไรก็ตามก่อนหน้านี้มีกระแสวิพากษ์วิจารณ์ถึงการลงพื้นที่ของข้าราชการฝ่ายการเมืองในวันหยุดราชการซึ่งมีการมองว่ากระทบต่อวันหยุดราชการของข้าราชการฝ่ายประจำที่มีบางส่วนไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกับภารกิจดังกล่าวแต่ต้องมาต้อนรับรวมถึงงบประมาณที่ส่วนราชการจะต้องจัดสรรเพื่อรับรองในการลงพื้นที่แต่ละครั้งชวนันท์มาลีรายงาน
2: วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรสาธารณรัฐเกาหลีมอบประกาศนียบัตรยกย่องทหารไทยที่ช่วยชีวิตผู้ประสบเหตุบนท้องถนนในเกาหลีสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศ
3: พลตรีวินไทยสุวารีโฆษกกองทัพบกเปิดเผยว่าในวันนี้พันเอกศรีสวัสดิ์ศรีประโคนนายทหารนักเรียนหลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรสาธารณรัฐเกาหลีได้รับมอบใบประกาศเกียรติคุณจากศาสตราจารย์อีหงซอบรักษาการอธิการบดีวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรสาธารณรัฐเกาหลีการแสดงความกล้าหาญและจิตสาธารณะในการช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุทางถนนจากเหตุการณ์เมื่อวันที่15พฤษภาคมที่ผ่านมาพันเอกศรีสวัสดิ์พร้อมนายทหารมิตรประเทศจากอินเดียและเวียดนามได้พบเหตุรถบรรทุกพ่วงพลิกคว่ำกลางถนนระหว่างเดินทางกลับจากการสัมมนาณกรุงโซลจึงเข้าช่วยเหลือผู้ขับขี่อย่างเร่งด่วนโดยทุบกระจกเพื่อเปิดทางช่วยเหลือผู้บาดเจ็บออกจากตัวรถพร้อมเพิ่มความสะดวกในการจราจรและดูแลพื้นที่เกิดเหตุร่วมกับพลเรือนชาวเกาหลีจนกระทั่งเจ้าหน้าที่กู้ชีพและรถพยาบาลเดินทางมาถึงการได้รับประกาศเกียรติคุณในครั้งนี้สะท้อนถึงความเสียสละความกล้าหาญและความพร้อมในการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ของกำลังพลกองทัพบกอันเป็นแบบอย่างที่ดีและสร้างชื่อเสียงให้แก่ประเทศไทยในเวทีนานาชาติปริญญาวิทย์เตียนสมบูรณ์รายงาน
2: กรมควบคุมโรคเตือนประชาชนเฝ้าระวังโรคไข้หวัดใหญ่ในช่วงฤดูฝนเน้นย้ำดูแลสุขอนามัยส่วนบุคคลอย่างเคร่งครัดเพื่อป้องกันโรคนายแพทย์มนเทียนคณาสวัสดิ์อธิบดีกรมควบคุมโรคเปิดเผยว่าสถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่ปีนี้ณวันที่28พฤษภาคมพบผู้ป่วยสะสม 171,731 รายเสียชีวิต16รายในกลุ่มอายุที่มีอัตราป่วยสูงสุดคือเด็กอายุ 5-9 ปีรองลงมาคือ 0-4 ปีและ10-14 ปีแม้จำนวนผู้ป่วยภาพรวมจะลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อนแต่ยังสูงกว่าค่ามัธยฐานย้อนหลัง5ปีขณะที่การเฝ้าระวังเชื้อพบว่าไวรัสไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ B เป็นสายพันธุ์ที่ตรวจพบมากที่สุดโดยขณะนี้หลายพื้นที่เริ่มมีการระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่และคาดว่าจะมีผู้ป่วยเพิ่มขึ้นในช่วงฤดูฝนซึ่งเป็นฤดูการระบาดประจำปีด้านนายแพทย์ดิเรกขำแป้นรองอธิบดีกรมควบคุมโรคกล่าวว่าเนื่องจากโรคไข้หวัดใหญ่เป็นโรคที่สามารถแพร่กระจายได้ง่ายผ่านการไอจามหรือสัมผัสสารคัดหลั่งของผู้ป่วยโดยเฉพาะในสถานศึกษาสถานที่ทำงานและระบบขนส่งสาธารณะจึงแนะนำให้ประชาชนป้องกันตนเองด้วยการสวมหน้ากากอนามัยเมื่ออยู่ในที่แออัดล้างมือบ่อยๆหลีกเลี่ยงการใกล้ชิดผู้ป่วยหากมีอาการไข้ไอเจ็บคอควรหยุดพักรักษาตัวเพื่อลดการแพร่เชื้อพร้อมย้ำให้กลุ่มเสี่ยงได้แก่เด็กเล็กผู้สูงอายุหญิงตั้งครรภ์และผู้ป่วยโรคเรื้อรังเข้ารับวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ประจำปีเพื่อลดความรุนแรงของโรคและภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้น
4: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
5: ัฐบาลย้ำขณะนี้ปิดให้ลงทะเบียนโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040แล้วเตือนประชาชนอย่าหลงเชื่อมิจฉาชีพฉวยโอกาสสร้างเพจปลอมส่ง SMS หรือทักแชทหลอกว่าช่วยลงทะเบียนโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040โดยให้ประชาชนกดลิงก์และกรอกข้อมูลส่วนตัวขอให้ประชาชนโปรดระมัดระวังเพราะโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040เปิดให้ลงทะเบียนผ่านทางแอปพลิเคชันเป๋าตังค์เท่านั้นและได้ปิดลงทะเบียนแล้วหากพบข้อความที่ให้กดลิงก์ให้เพิ่มเพื่อนไลน์ส่วนตัวขอให้ตั้งข้อสงสัยไว้ก่อนว่าเป็นกลลวงของมิจฉาชีพทั้งนี้หากถูกหลอกหรือพบเหตุผิดปกติแจ้งความออนไลน์ได้ที่ thaipoliceonline.go.th โทรสายด่วน AOC 1441ตลอด24ชั่วโมงสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยทะเลลักษณีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
6: วันวิสาขาบูชาเป็นวันสำคัญสูงสุดทางพระพุทธศาสนาวันที่พระพุทธเจ้าทรงประสูติตรัสรู้และเสด็จดับขันธปรินิพพานในวันเพ็ญขึ้น15ค่ำเดือน6ปีนี้ตรงกับวันที่31พฤษภาคม2569ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญรักษาศีลฟังธรรมและเวียนเทียนเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและน้อมนำแสงธรรมส่องใจ
7: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
8: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างสุนทรพจน์ของนายพีทเฮกเซสรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมสหรัฐระหว่างการประชุมสุดยอดด้านความมั่นคงเอเชียหรือแชงกิล่าไดอะล็อกที่สิงคโปร์ในวันนี้ที่ระบุว่าสหรัฐพร้อมกลับมาดำเนินปฏิบัติการทางทหารต่ออิหร่านอีกครั้งหากการเจรจาระหว่างสหรัฐและอิหร่านไม่สามารถบรรลุข้อตกลงได้พร้อมยืนยันว่าสหรัฐมีศักยภาพและคลังอาวุธเพียงพอสำหรับปฏิบัติการดังกล่าวนายเฮกเซกล่าวเพิ่มเติมว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐยังคงต้องการบรรลุข้อตกลงที่รับประกันว่าอิหร่านจะไม่สามารถครอบครองอาวุธนิวเคลียร์ได้ทางนี้ประธานาธิบดีทรัมป์เปิดเผยเมื่อวานนี้ว่าเขาจะตัดสินใจขั้นสุดท้ายในเร็วนี้เกี่ยวกับข้อเสนอขยายเวลาหยุดยิงระหว่างอิหร่านและอิสราเอลออกไปอีก60วันเพื่อให้ทั้งสองฝ่ายมีเวลาเจรจาหาข้อยุติความขัดแย้งอย่างถาวรนายโคอิสุมิชินจิโร่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมญี่ปุ่นเปิดเผยว่าญี่ปุ่นเตรียมส่งกำลังพลจากกองกำลังป้องกันตนเองของญี่ปุ่นจำนวน4นายไปประจำการที่ศูนย์ภารกิจช่วยเหลือและฝึกอบรมด้านความมั่นคงสำหรับยูเครนขององค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือนาโต้ที่ประเทศเยอรมนีเป็นครั้งแรกโดยมีกำหนดเริ่มปฏิบัติหน้าที่เป็นเวลา1ปีตั้งแต่วันที่1มิถุนายนนี้อย่างไรก็ตามจะไม่มีส่วนร่วมในปฏิบัติการทางทหารในยูเครนนายโคอิซุมิระบุว่าการส่งกำลังพลครั้งนี้จะช่วยให้ญี่ปุ่นได้ศึกษาบทเรียนจากสงครามในยูเครนรวมถึงรูปแบบการสู้รบสมัยใหม่ตลอดจนกระชับความร่วมมือด้านความมั่นคงระหว่างญี่ปุ่นและนาโต้ให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นขณะเดียวกันกระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่นยังประกาศมอบเงินสนับสนุนเกือบ15ล้านดอลลาร์สหรัฐให้กับโครงการสนับสนุนยูเครนของนาโต้เป็นครั้งแรกเพื่อจัดหาอุปกรณ์ทางทหารแต่ทว่าไม่ครอบคลุมการสนับสนุนอาวุธยุทโธปกรณ์ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศครับพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณภาคเหนือและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยประกอบกับร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือภาคกลางตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนกลางขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยเตรียมพร้อมระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากฝนที่ตกสะสมอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนตั้งแต่ภูเก็ตขึ้นมามีกำลังค่อนข้างแรงโดยคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างตั้งแต่กระบี่ลงไปมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรอ่าวไทยตอนบนคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้พยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนระดับ70ของพื้นที่และฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนลำปางอุตรดิตถ์ตากสุโขทัยกำแพงเพชรพิจิตร พิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนระดับ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณเลยหนองบัวลำพูชัยภูมิขอนแก่นนครราชสีมาและบุรีรัมย์อุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนระดับ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณนครสวรรค์อุทัยธานีสระบุรีพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีและสมุทรสาครอุณหภูมิสูงสุด 35-38 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนระดับ70ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนระดับ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนระดับ70ของพื้นที่และฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณระนองพังงาภูเก็ตกระบี่และตรังอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่ภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่กระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนระดับ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 4:17 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง67เซนติเมตรและเวลา 21:10 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร39เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 0:39 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง53เซนติเมตรและเวลา 14:01 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง63เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอคงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:26 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:49 น.
7: หนาวในใจนั้นอย่าเยือกเย็นลมพัด
9: กิฟต์แอนด์ซอน 95.5
10: คุณกำลังฟัง 95.5 Gift Angel Radio คลื่นนี้มีสิ่งดีๆให้คุณ
9: ทุกคนร้านนี้อร่อยดีหมูสเต๊ะหอมกะทิมากแกงเขียวหวานเข้มข้นอื้ออร่อยดี
11: บัวลอยอร่อยดีครับพ่ออ
12: ร่อยดีคำนี้ได้มาไม่ง่ายเพราะต้องทำอย่างตั้งใจใส่ใจสร้างสรรค์และคัดสรรวัตถุดิบที่ดีเพื่อคำว่าอร่อยดีกะทิ 100% ตาอร่อยดีคำที่มีคุณค่าและการันตีคุณภาพกว่า70ประเทศทั่วโลกอร่อยดีทั่วไทยอร่อยไกลทั่วโลก
13: ไม่ใช่แค่แดดแต่ต้องเจอมลภาวะผิวอาจยิ่งคล้ำหมองใหม่ Biore UV Body Serum ให้มากกว่ากันแดดช่วยเพิ่มการปกป้องมลภาวะเห็นผลได้ใน14วันผิวดูกระจ่างใสมั่นใจ Double Block Biore
14: Go Wholesale สวัสดีครับ
15: Go Go Go We are Go Wholesale
16: ที่นี่ขายวัตถุดิบอาหาร

0: ผู้ประกอบการ
1: ทำไมต้องซิลเอ็กซ์ตร้าซอฟต์โอ้จำนวนแผ่นเยอะกว่าว้าวซึมซับดีราคาซิลซิลซิลสิคุ้มกว่า
2: เขาช่องขอแนะนำกาแฟเขาช่อง3 in 1 5รส5อารมณ์ถ้าชอบกลมกล่อมต้องรสซุปเปอร์ริชเข้มข้นก็ต้องรสเอสเปรสโซรสนมข้นก็ไม่เหมือนใครหอมกลุ่นต้องลองมอคค่าและนุ่มละมุนต้องดื่มคาปูชิโน่อารมณ์ไหนก็เลือกได้เลยถึงทุกรสครบทุกอารมณ์เขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: กาแฟเขาช่อง
4: สายบุญยางเฮาวัดอยู่ใสกับไปเบิดบ่ว่าสิยางขึ้นบันไดหนักเดียวยางขึ้นบันไดหนักปกหรือสิย่ำขึ้นบันไดสิง
5: ไปกันเลย
6: เพราะเราใส่ใจตัวเองอยู่เสมอมันออกกำลังกายทานอาหารหลากหลายให้ครบ5หมู่และเสริมด้วยเอ็นชัวร์อาหารสุดครบถ้วนที่ประกอบด้วยโปรตีน3ชนิดโปรตีนมีส่วนช่วยเสริมสร้างและคงสภาพของมวลกล้ามเนื้อและยังมีวิตามินอีกหลากหลายทุกก้าวที่ไปต่อคือความสุขของชีวิตเอ็นชัวร์ช่วยให้ร่างกายแข็งแรงอาหารทางการแพทย์ต้องใช้ภายใต้คำแนะนำของแพทย
7: ์อาติไปซื้อของให้ป้าหน่อยป้าอยากไล่สบู่ยาสระผมซักฟอกยาสีฟันน้ำตาล
8: นมข้น
7: กาแฟน้ำปลา
8: น้ำมันหอย
7: ไอ้ย่าอาติอย่าลืมนะอีกอย่าง
8: เอาน้ำส้วมด้วยนะ
9: โอ้ป้าสั่งของเยอะขนาดนี้ให้เงินมาแค่300จะไปซื้ออะไรได้
7: ใช่สิและต้องไปที่ห้างตั้งยี่ส่วนซูเปอร์สโตร์ที่นี่เขาถูกทุกวัน
10: ห้างตั้งยี่ศูนย์ซูเปอร์สโตร์เขาถูกจริงมีสินค้าให้เลือกมากมายพร้อมกับโปรโมชั่นพิเศษจากห้างตั้งยี่ศูนย์ทุกสัปดาห์ห้างตั้งยี่ศูนย์ซูเปอร์สโตร์ร้านค้าของคนไทยถูกใจถูกเงินช็อปสบายกระเป๋าที่ห้างตั้งยี่ศูนย์ซูเปอร์สโตร์นะจ๊ะ
11: สวัสดีค่ะ Gift Angel Radio 95.5 คืนนี้ล็อกซะ

0: เสด็จพระราชดำเนินไปในการตั้งปริญญาพระภิกษุและสามเณรเนื่องในพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวิสาขบูชาพุทธศักราช2569ณพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามพระบรมมหาราชวังสมเด็จพระสังฆราชประทานพระคติธรรมเนื่องในวันวิสาขบูชาให้พุทธศาสนิกชนหมั่นเพียรศึกษาหลักธรรมให้ทานรักษาศีลและเจริญภาวนาเพื่อความมั่นคงของพุทธศาสนาสายสุนีจะนะนำทีมวิวแชร์ฟันดาบไทยคว้า2เหรียญทองในการแข่งขันเวิลด์คัพ2026ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข้อความพระราชสารอำนวยพรในโอกาสวันชาติของสาธารณรัฐโครเอเชียด้วยวันที่30พฤษภาคม2569ตรงกับวันชาติของสาธารณรัฐโครเอเชียพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐโครเอเชียในโอกาสวันชาติของสาธารณรัฐโครเอเชียข้าพเจ้าขอแสดงความยินดีด้วยใจจริงและขออำนวยพรให้ท่านประธานาธิบดีมีพรรณนามัยสมบูรณ์แข็งแรงและประสบความสุขสวัสดิ์ทั้งให้ประเทศและประชาชนชาวโครเอเชียมีความผาสุกร่มเย็นและความก้าวหน้ารุ่งเรืองสัมพันธไมตรีระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐโครเอเชียได้พัฒนาและเจริญงอกงามเป็นที่น่าพอใจมากว่า3ทศวรรษของความสัมพันธ์ทางการทูตที่มีต่อกันข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจและการสนับสนุนซึ่งกันและกันเราจะแสวงหาโอกาสเพิ่มเติมในการสร้างเสริมความร่วมมือระหว่างกันในด้านการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวให้กระชับแน่นแฟ้นอันจะก่อให้เกิดประโยชน์สุขเป็นอเนกประการแก่ประเทศของเราทั้งสองต่อไปในภายภาคหน้าพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันเสาร์ที่30พฤษภาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 18:01 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตไปในการตั้งปริญญาพระภิกษุและสามเณรเนื่องในพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวิสาขบูชาพุทธศักราช2569ณพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามพระบรมมหาราชวังครั้นเสด็จพระราชดำเนินถึงเสด็จขึ้นชานหน้าพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราชโองการให้พลอากาศโทภักดีแสงชูโตรักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองพระราชพิธีกราบบังคมทูลรายงานจำนวนเทียนรุ่งที่ส่งพระราชอุทิศพระราชทานไปจุดบูชาพระรัตนตรัยตามพระอารามหลวงในวันวิสาขบูชาและวันถวายพระเพลิงพระพุทธเจ้ารวม7พระอารามได้แก่วัดพระศรีรัตนศาสดารามวัดประวรนิเวศวิหารวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามวัดราชประดิษฐ์สถิตมหาสีมารามวัดบรมนิวาสกรุงเทพมหานครและวัดนิเวศธรรมประวัติจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระสุรายทรงเจิมเทียนทุกเล่มที่ทรงพระราชอุทิศเสร็จแล้วเสด็จเข้าพระอุโบสถทรงวางกระทงดอกไม้บนพานหน้าฐานชุกชีทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการท้ายที่นั่งแล้วทรงจุดเทียนห่วงบูชาพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรจากนั้นทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการท้ายที่นั่งบูชาพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกและพระพุทธเลิศล่านภาลัยเสร็จแล้วทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการทองใหญ่ที่หน้าธรรมศิลาทรงกราบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการทองทิศที่หน้าธรรมศิลาทรงกราบจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงประเคนพัดยศปเรียนแด่พระภิกษุและสามเณรที่สอบได้ปเรียนธรรม9ประโยคและ6ประโยคประจำปี2569จำนวน299รูปพระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถาจบแล้วทรงประเคนผ้าไตรแด่พระสงฆ์ที่เจริญชัยมงคลคาถา ต่อจากนั้นพระราชทานพระบรมราชโองการให้ผู้ชนะการประกวดแต่งหนังสือสอนพระพุทธศาสนาแก่เด็กประจำปี2569หัวข้อซื่อกินไม่หมดคดกินไม่นานรางวัลที่1 นายกฤตชัยชุมแสงรางวัลที่2 นาวาตรีหญิงสุธิยาพูนเอียดและรางวัลที่3 นายจักริตมณีวันเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานรางวัลเสร็จแล้วทรงหลังทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทแล้วเสด็จออกจากพระอุโบสถประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับเวลา10นาฬิกาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศเอกชลิตภุกผาสุของคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในการบำเพ็ญพระราชกุศล100วันพระราชทานศพนายจรัญธาดากันนสูตรทจวมปชมวมวปร3อดีตองคมนตรีณศาลา100ปีวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามเขตดุสิตกรุงเทพมหานครในวันเดียวกันนี้เวลา 10:30 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศเอกจอมรุ่งสว่างองคมนตรีเชิญสัญญาบัตรพัดยศและผ้าไตรไปถวายแด่พระราชวัชรกิจโกศลมงคลธรรมสุนทรมหาคณิตศรมวรสังฆรามขามวาสีและพระวชิรธรรมวัดณวัดเทพฮิรัญอำเภอหันคาจังหวัดชัยนาทจบข่าวในพระราชสำนัก
1: สมเด็จพระสังฆราชประทานพระกติธรรมเนื่องในวันวิสาขบูชาให้พุทธศาสนิกชนหมั่นเพียรศึกษาหลักธรรมให้ทานรักษาศีลและเจริญภาวนาเพื่อความมั่นคงของพุทธศาสนาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกประทานพระคติธรรมเนื่องในวันวิสาขบูชา31พฤษภาคม2569ความว่าดิถีวิสาขบูชาคล้ายดิถีประสูติตรัสรู้และปรินิพพานของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้เวียนมาบรรจบอีกคำรบหนึ่งจึงควรที่พุทธบริษัททั้งหลายจักได้พร้อมเพรียงกันประกอบกุศลกิจกระทำสักการะบูชาพระรัตนตรัยทั้งด้วยอามิสบูชาทั้งด้วยปฏิบัติบูชาเป็นกรณีพิเศษโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้วยการศึกษาพระธรรมให้สมกับที่ได้ชื่อว่าเป็นสาวกซึ่งแปลว่าผู้สดับตรับฟังคำสอนของพระศาสดาวันวิสาขบูชาเตือนใจให้ระลึกถึงพระประสูติการของพระโพธิสัตว์เจ้าชายสิทธัตถะซึ่งต่อมาได้ตรัสรู้เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ทรงพระมหากรุณาโปรดประทานมรรควิธีเพื่อความดับทุกข์แห่งสังสารวัฏพระอัสสภิวาจาของพระโพธิสัตว์ที่ทรงประกาศในวันประสูตินั้นมีความว่าเราคือผู้เลิศของโลกเราคือผู้เจริญที่สุดของโลกเราคือผู้ประเสริฐที่สุดของโลกชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายบัดนี้พบใหม่ไม่มีอีกต่อไปทั้งนี้หากพุทธบริษัททั้งหลายได้พินิจตรึกตรองพระอัสสภิวาจาอันองอาจโดยท่องแท้อาจสามารถน้อมนำมาเตือนใจตนเองให้ตระหนักถึงคุณค่าของโอกาสในชีวิตที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์สามารถพัฒนาตนด้วยความขยันหมั่นเพียรในอันที่จะสั่งสมคุณสมบัติเพื่อความสำเร็จตามเหตุปัจจัยแล้วจักสามารถนำความสำเร็จที่มั่นใจได้แล้วนั้นไปยังประโยชน์เกื้อกูลผู้อื่นได้อย่างกว้างขวางตามรอยพระบาทของสมเด็จพระบรมศาสดาผู้ทรงสั่งสมพระบารมีด้วยพระหฤทัยตั้งมั่นมาทุกชาติภพเท่าทบยาวนานถึงสีอสงไขยแสนกับประเมินนับเป็นตัวเลขคำนวณเหนือคณากระทั่งทรงบรรลุพระสัมมาสัมโพธิญาณเพื่อบันดาลประโยชน์เกื้อกูลสรรพสัตว์ได้สมพระพุทธประสงค์พระพุทธจริยาการดังนี้ย่อมสั่งสอนเราทั้งหลายให้ไม่ย่อท้อต่อความเพียรหมั่นสั่งสมกรรมดี แม้มีโลกธรรมนานาประการมากระทบกระทั่งหากยังดำรงศรัทธามั่นต่ออุดมการณ์อันสุจริตของตนเสมอไปสมด้วยธรรมภาษิตที่ว่ากะยิราเจกะยิราเถนังแปลความว่าถ้าบุคคลจะพึงทำความเพียรพึงทำความเพียร นั้นจริงๆจึงขอให้สาธุชนทั่วหน้าจงเพ่งมองความเป็นเลิศในโลกของพระมหาบุรุษตามที่ทรงประกาศไว้ในดิถีเพนเดือนวิสาขะเพื่อเพิ่มพูนกุศลฉันทะก่อแรงบันดาลใจสำหรับสร้างสรรค์ตนเองเพื่อความเป็นเลิศด้วยบุญกุศลทั้งทางกายทางวาจาและทางใจให้ทวียิ่งขึ้นสืบไปจังหวัดศรีสะเกษและจังหวัดยโสธรประกอบพิธีรับพระราชทานพุ่มดอกบัวประดิษฐ์เพื่อนำไปถวายสักการะพระศรีมหาโพธิทศมาราชบพิตรเนื่องในวันวิสาขบูชา

0: หัวหน้าส่วนราชการคณาจารย์บุคลากรและนักศึกษาเข้าร่วมพิธีโอกาสนี้จังหวัดศรีสะเกษได้อัญเชิญพุ่มดอกบัวประดิษฐ์พระราชทานไปประดิษฐานณพระวิหารหลวงพ่อโตวัดมหาพุทธารามพระอารามหลวงอำเภอเมืองศรีสะเกษเพื่อประกอบพิธีถวายสักการะพระศรีมหาโพธิสมราชบพิตรในวันที่31พฤษภาคม2569เวลา 19:00 นทั้งนี้จังหวัดศรีสะเกษขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมพิธีและร่วมกิจกรรมเนื่องในวันวิสาขบูชาเพื่อความเป็นสิริมงคลและสืบสานพระพุทธศาสนาวีระชัยศรีกาสวทศรีสะเกษรายงาน
1: กรมการศาสนาร่วมกับพระธรรมทูตสายประเทศอินเดียและเนปาลจัดงานวิสาขบูชาสืบสานพิธีกวนข้าวมทุปายาตพระพรหมวชิระโพธิวงศ์เจ้าอาวาสวัดไทยพุทธคยาหัวหน้าพระธรรมทูตสายประเทศอินเดียเนปาลเป็นประธานฝ่ายสงฆ์นายชัยพลสุขเอี่ยมอธิบดีกรมการศาสนาเป็นประธานฝ่ายคารวาสในพิธีเปิดกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในวันวิสาขบูชาวันสำคัญสากลของโลกณวัดสุวรรณภูมิพุทธชยันตีจังหวัดสมุทรปราการกิจกรรมประกอบด้วยพิธีบวชชีพรหมโพธิพิธีกวนข้าวมทุปายาตบวงสรวงเทพยดาและพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุจากสาธารณรัฐอินเดียขึ้นประดิษฐานณพระมหาเจดีย์พร้อมเปิดนิทรรศการและการจัดโต๊ะหมู่บูชาประกอบพิธีถวายดินน้ำนมและน้ำแด่ต้นพระศรีมหาโพธิ์นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนาอาทิการบรรยายธรรมการตอบปัญหาธรรมะกิจกรรมสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัยทำนองสรพัญญะพิธีจุดประทีปถวายเป็นพุทธบูชา 2,569 ดวงรอบต้นพระศรีมหาโพธิ์เชิญชวนเข้าชมกิจกรรมได้จนถึงวันที่1มิถุนายนนี้ขณะที่วัดนิคมสามัคคีชัยจังหวัดลพบุรีพระภาวนาวชิรญาณที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดลพบุรีเจ้าอาวาสวัดนิคมสามัคคีชัยเป็นประธานฝ่ายสงฆ์นายเวียรพงศ์ฤทธิ์รอดผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีเป็นประธานฝ่ายคฤหัสถ์ในประเพณีกวนมทุปายาตถวายเป็นพุทธบูชาเนื่องในวันวิสาขบูชาปีนี้จัดต่อเนื่องเป็นปีที่70โดยใช้กระทะใบบัวขนาดใหญ่9ใบกวนข้าวมทุปายาตบนเตาฟืนโดยนำน้ำกะทิถั่วงานมน้ำตาลน้ำผึ้งเนยข้าวตอกข้าวเม่าธัญพืชต่างๆรวมถึงผลไม้ต่างๆเช่นเงาะขนุนกล้วยและทุเรียนมากวนรวมกันให้แห้งเพื่อถวายแด่พระสงฆ์และแจกจ่ายให้แก่ผู้มาทำบุญที่วัดในวันพรุ่งนี้ซึ่งตรงกับวันวิสาขบูชาเป็นการสืบสานประเพณีอันทรงคุณค่านี้ไว้ให้เป็นมรดกตกทอดแก่ลูกหลานไทยสืบไปสำหรับข้าวมทุปายาตในพุทธประวัติเป็นอาหารที่นางสุชาดาถวายแด่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าก่อนจะทรงตรัสรู้ในวันเพ็ญเดือน6พุทธศาสนิกชนจึงถือว่าอาหารมงคลชั้นเลิศการร่วมกันกวนข้าวทิพย์จึงเป็นทั้งการทำบุญใหญ่และแสดงออกถึงความสามัคคีอันหนึ่งอันเดียวกันของคนในชุมชนสำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมเจริญอริยมรรคสัมมาทิฏฐิระลึกถึงพระรัตนตรัยว่าเป็นสรณะที่พึ่งที่ยึดถืออันเป็นทางเป็นธรรมที่พระพุทธองค์ได้ตรัสไว้โดยชอบเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีระหว่างวันที่1ถึง5มิถุนายน2569ผ่านแอปพลิเคชันสมาธิเสบียงบุญทั้งนี้สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ทั้ง Play Store และ App Store จังหวัดนราธิวาสจัดกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา3มิถุนายน2569
2: ที่บริเวณสะพานคอย100ปีตำบลเจ๊เหอำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสนายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเป็นประธานในพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพัชรสุธาภิมลลักษณ์พระบรมราชินีเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา3มิถุนายน2569พร้อมกล่าวถวายพระราชสดุดีและถวายพระพรชัยมงคลก่อนนำจิตอาสา904จิตอาสาพระราชทานและประชาชนชาวนราธิวาสร่วมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำจำนวน1ล้านตัวจำนวน2ชนิดได้แก่พันธุ์กุ้งแชบ๊วยและปูม้า

0: โดยในพิธีนายกฤษดาสุขสบายในอำเภอตากใบกล่าวรายงานมีนางคณิษฐาหอมยามเย็นนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาสนายชาคริสสุรนัทกุลรองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสตลอดจนหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการและจิตอาสา904จิตอาสาพระราชทานเข้าร่วมในพิธีโดยพร้อมเพรียงกันสำหรับกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพัชรสุธาภิมลลักษณ์พระบรมราชินีเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา3มิถุนายน2569เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลรวมทั้งเป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรและเพิ่มพูนปริมาณสัตว์น้ำในแหล่งน้ำให้มีความอุดมสมบูรณ์มากขึ้นวิรพัฒน์เพชรสูตรสวท.สุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสรายงาน
1: ขณะที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์เตรียมจัดกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำที่โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูทางน้ำทุ่งอ่าวน้อยถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ
2: นายสิทธิชัยสวัสดิ์แสนผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เปิดเผยว่าจังหวัดได้เตรียมความพร้อมการจัดงานเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569โดยกิจกรรมภาคเช้าจะมีการจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลที่บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดหลังใหม่จากนั้นมีพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำถวายพระราชกุศลที่บริเวณแหล่งน้ำสาธารณะโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูทางน้ำทุ่งอ่าวน้อยหมู่ที่2ตำบลอ่าวน้อยเพื่อคืนความอุดมสมบูรณ์ให้กับทรัพยากรสัตว์น้ำในธรรมชาติธนวัฒน์วงศ์วิริยวณิชสวท.ประจวบคีรีขันธ์รายงาน
3: วันวิสาขบูชาเป็นวันสำคัญสูงสุดทางพระพุทธศาสนาวันที่พระพุทธเจ้าทรงประสูติตรัสรู้และเสด็จดับขันธปรินิพพานในวันเพ็ญขึ้น15ค่ำเดือน6ปีนี้ตรงกับวันที่31พฤษภาคม2506ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญรักษาศีลฟังธรรมและเวียนเทียนเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและน้อมนำแสงธรรมส่องใจ
4: คณะดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวได้ในคณะดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook คณะดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
5: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าพลเอกอาวุโสมินอองไลประธานาธิบดีเมียนมามีกำหนดเดินทางเยือนอินเดียอย่างเป็นทางการเพื่อหารือความร่วมมือทวิภาคีในหลากหลายประเด็นกับนายกรัฐมนตรีนเรนทราโมดีของอินเดียระหว่างวันที่30พฤษภาคมถึง3มิถุนายนนี้ซึ่งถือเป็นการเดินทางเยือนต่างประเทศครั้งแรกหลังเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีเมื่อต้นเดือนเมษายนที่ผ่านมาท่ามกลางความพยายามฟื้นฟูความสัมพันธ์กับประเทศในภูมิภาคหลังเมียนมาเผชิญการโดดเดี่ยวทางการทูตภายหลังการรัฐประหารเมื่อปี2564ด้านนักวิเคราะห์มองว่าอินเดียอาจใช้โอกาสนี้เพื่อถ่วงดุลอิทธิพลของจีนในเมียนมารวมถึงส่งเสริมความร่วมมือด้านความมั่นคงตามแนวชายแดนและขยายการเข้าถึงแร่หายากในเมียนมาซึ่งมีความสำคัญต่ออุตสาหกรรมเทคโนโลยีและพลังงานสะอาดของอินเดียสำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างอิงร่างเอกสารยุทธศาสตร์ของสหภาพยุโรปที่เตรียมเผยแพร่ในสัปดาห์หน้าซึ่งระบุว่าสหภาพยุโรปจะออกมาตรการลดการพึ่งพาบริษัทเทคโนโลยีของสหรัฐและผู้ผลิตชิปจากจีนพร้อมส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีภายในยุโรปมากขึ้นโดยมาตรการดังกล่าวครอบคลุมด้านเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI การบริการจัดเก็บและประมวลผลข้อมูลผ่านระบบคลาวด์และอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ด้านนายแอนดรูว์พาสเดอร์ผู้แทนสหรัฐประจำสหภาพยุโรปเตือนว่าสหภาพยุโรปไม่ควรใช้มาตรการที่มีลักษณะกีดกันทางการค้าพร้อมระบุว่าการกีดกันบริษัทต่างชาติไม่ได้ช่วยให้ยุโรปสามารถแข่งขันในอุตสาหกรรมปัญญาประดิษฐ์ได้ความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นท่ามกลางความกังวลของสหภาพยุโรปต่อการพึ่งพาผู้ให้บริการคลาวด์จากสหรัฐซึ่งครองส่วนแบ่งตลาดในยุโรปราวร้อยละ70 สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าเกิดอุบัติเหตุรถบรรทุกขนส่งผู้ลี้ภัยชาวอัฟกันที่เพิ่งเดินทางกลับประเทศพลิกคว่ำบนทางหลวงสายหลักที่เชื่อมกรุงคาบูลในจังหวัดลักมานทางตะวันออกของอัฟกานิสถานเมื่อช่วงเช้าวันนี้ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตทั้งหมด18รายในจำนวนนี้เป็นเด็ก10รายและมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีก30รายซึ่งทั้งหมดถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลใกล้เคียงแล้วเจ้าหน้าที่ความมั่นคงอัฟกานิสถานเปิดเผยว่าคนขับรถสูญเสียการควบคุมรถบรรทุกคันดังกล่าวจนพุ่งออกนอกเส้นทางและพลิกคว่ำเบื้องต้นสันนิษฐานว่าสาเหตุเกิดจากการขับรถโดยประมาทอย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่ยังคงอยู่ระหว่างการสอบสวนทั้งนี้อุบัติเหตุทางถนนยังคงเป็นหนึ่งในสาเหตุหลักของการเสียชีวิตในอัฟกานิสถานเนื่องจากปัญหาการขับขี่ที่ไม่ปลอดภัยการบรรทุกผู้โดยสารเกินจำนวนที่กฎหมายกำหนดสภาพถนนที่ทรุดโทรมและโครงสร้างพื้นฐานด้านการจราจรที่ยังไม่เพียงพอต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
6: การแข่งขันพาราเฟนซิ่งเวิลด์คัพแบรเดนตัน2026ที่เมืองแบรเดนตันรัฐฟลอริดาประเทศสหรัฐอเมริกาประเภทดาบเอเป้บุคคลหญิงคลาส B สายสุนีจนะโชว์ฟอร์มร้อนแรงคว้าเหรียญทองมาครองได้สำเร็จโดยนับเป็นเหรียญทองที่2ของเจ้าตัวในรายการนี้หลังก่อนหน้านี้คว้าเหรียญทองประเภทดาบฟอยบุคคลหญิงคลาส B มาครองขณะที่ประเภทดาบเอเป้ชายคลาส Bชิติพัฒน์เจริญตาทำผลงานยอดเยี่ยมคว้าเหรียญเงินมาครองได้สำเร็จขณะที่วิสิตกิ่งมะนาวจบที่เหรียญทองแดงสำหรับโปรแกรมวันพรุ่งนี้ทัพนักกีฬาวีลแชร์ฟันดาบไทยยังมีคิวลงแข่งขันประเภททีมมิกซ์3อีเวนต์เพื่อลุ้นสร้างผลงานต่อเนื่องในเวทีระดับโลกสหพันธ์กีฬาคนพิการแห่งอาเซียนหรือAPSF เตรียมจัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี2026ในวันที่6มิถุนายนนี้ณเมืองสุรากาตาประเทศอินโดนีเซียโดยมีวาระสำคัญคือการเลือกตั้งประธานและคณะกรรมการบริหารสหพันธ์คนใหม่วาระปี2026ถึง2030แทนพลตรีโอสถภาวิไลประธาน APSF คนปัจจุบันที่กำลังจะหมดวาระสมัยที่2ซึ่งมีแคนดิเดตผู้ชิงตำแหน่ง2คนคือนายมนตรีคงเรืองรองประธานคณะกรรมการพาราลิมปิกแห่งประเทศไทยและนายกสมาคมกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทยและเซนนี่มาบุญประธานคณะกรรมการพาราลิมปิกแห่งชาติอินโดนีเซียนายไมตรีคงเรืองรองประธานคณะกรรมการพาราลิมปิกแห่งประเทศไทยและนายกสมาคมกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าขอบคุณทุกฝ่ายที่ไว้วางใจให้เป็นตัวแทนประเทศไทยลงชิงตำแหน่งประธานสหพันธ์อาเซียนซึ่งที่ผ่านมาได้เดินทางไปยังประเทศสมาชิกต่างๆทั่วอาเซียนเพื่อนำเสนอแผนงานนโยบายซึ่งหลายชาติต่างก็รับทราบและเข้าใจเป็นอย่างดีทั้งนี้นายไมตรีคงเรืองยอมรับว่าแม้จะแอบกังวลหากต้องบริหารจัดการหลายหน้าที่พร้อมกันทั้งระดับอาเซียนและประเทศไทยแต่หากได้รับความไว้วางใจจากชาติสมาชิกจะพยายามทำงานอย่างเต็มที่และให้ดีที่สุดเพื่อให้ภารกิจทุกด้านเดินหน้าควบคู่กันไปหรือหากไม่ได้รับเลือกก็ถือว่าเป็นการเปิดตัวทีมบริหารกีฬาคนพิการไทยให้เป็นที่รู้จักในชาติสมาชิกอาเซียนเพื่อสานต่อความร่วมมือที่ดีต่อกันในอนาคตนายชวนินทร์วงศ์สถิตเจรการผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพร้อมด้วยนายสุรัตน์จรณโยธินรองอธิบดีกรมพลศึกษาร่วมแถลงข่าวประกาศเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาและนันทนาการผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยครั้งที่19ประจำปี2570อยุธยาเกมโดยกำหนดชิงชัย11ชนิดกีฬาได้แก่กรีฑากอล์ฟเก็ตบอลแบดมินตันเปตองลีลาดวูดบอลเซปักตะกร้อตะกร้อวงเตะโทนหมากรุกไทยการประกวดแอโรบิกมวยไทยและการประกวดร้องเพลงคาราโอเกะตั้งเป้ามีนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ทั่วประเทศเข้าร่วมพบปะสังสรรค์เล่นกีฬาและกิจกรรมนันทนาการไม่น้อยกว่า 5,000 คนระหว่างเดือนพฤษภาคมถึงมิถุนายน2570ด้านนางดวงเดือนสดแสงจันทร์ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเปิดเผยว่าขณะนี้ทางจังหวัดได้เดินหน้าเตรียมความพร้อมการจัดงานในทุกด้านอาทิสนามแข่งขันที่พักไม่น้อยกว่า 4,000 ห้องร้านอาหารจำนวนมากระบบขนส่งมวลชนตลอดจนความพร้อมของบุคลากรและเจ้าหน้าที่ในการจัดการแข่งขันรวมถึงสถานที่พิธีเปิดปิดการแข่งขันซึ่งจะใช้สนามกีฬาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาซึ่งสามารถรองรับคนได้ไม่น้อยกว่า6,000 คนโดยคาดว่ากิจกรรมในครั้งนี้จะช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวและสร้างรายได้ให้คนในพื้นที่ได้อีกด้วยแอนโทนีฮัสสัน หัวหน้าผู้ฝึกสอนพร้อมด้วยนักเตะอาทิธีรศิลป์แดงดาสารัตน์อยู่เย็นสุภนันท์บุรีรัตน์และอดิศรพรมรักเดินทางมารายงานตัวเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการแข่งขันฟุตบอลอุ่นเครื่องตามปฏิทินฟีฟ่าเดย์ในเดือนมิถุนายนนี้โดยแอนโทนีฮัตสันกล่าวว่าการแข่งขันในครั้งนี้ตั้งมาตรฐานไว้สูงเพราะคาดหวังกับคุณภาพนักเตะชุดนี้พร้อมกับการเพิ่มเวลาฝึกซ้อมของทีมเพื่อสร้างฟอร์มการเล่นที่ดีที่สุดและตั้งเป้าจะเก็บแต้มจากเกมแรกในบ้านที่พบกับคูเวตให้ได้สำหรับโปรแกรมการแข่งขันของทีมชาติไทยในเดือนมิถุนายนไทยจะพบกับคูเวตวันที่5มิถุนายนนี้เวลา 19:30 นที่ปทุมธานีสเตเดียมก่อนจะไปดวลแข่งกับจีนในวันที่9มิถุนายนเวลา 18:35 ที่จินหัวสปอร์ตเซ็นเตอร์สเตเดียมถ่ายทอดสดผ่านทางไทยรัฐทีวีช่อง32และ YouTube ไทยรัฐสปอร์ตผานิชคาดนาครายงาน
4: หนาวในใจนั้นอย่าเยือกเย็นลมพัดเห็นหมอกควันให้หวั่นไหวหัวอกสั่นทั่วทุกหัวใจไทยพระแม่นิราไกรในยามนี้สถิตอยู่ในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
5: วันนี้ธรรมะเพื่อชีวิตเสนอเรื่องความไม่ประมาทโดยพระมหาวิโรจน์ขัตตวิโร
7: อัปปมาทะคือความไม่ประมาทในการที่จะใช้ชีวิตของเราไม่ให้ถลำลงไปสู่ความเสื่อมแล้วก็ไม่ยอมพลาดโอกาสที่จะทำสิ่งที่เป็นคุณงามความดีให้เกิดขึ้นในชีวิตของตนถือเป็นคุณธรรมที่ดีในชีวิตของเราจงช่วยกันเร่งทำความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมในการทำเหตุในการกระทำทุกการกระทำของเราเพื่อจะทำให้ชีวิตของเราเจริญขึ้นถ้าเราสามารถมีความไม่ประมาทในปัจจุบันขณะไม่ว่าเราจะทำอะไรก็ตามไม่ประมาทในเหตุไม่ทำเหตุด้วยความประมาทให้ถึงพร้อมความไม่ประมาทคือความเป็นอยู่อย่างไม่ขาดสติหรือมีสติเป็นเครื่องเร่งเร้าและควบคุมได้แก่การดำเนินชีวิตโดยมีสติเป็นเครื่องกำกับแต่ไม่ยอมพลาดในการที่จะทำความดี
8: ตอนนี้ปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าเข้าถึงง่ายมากและมีรูปแบบที่ดึงดูดใจเด็กๆโดยเฉพาะ
9: สารเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษอันตรายต่อสมองที่กำลังพัฒนาของเด็กและเยาวชน
8: อนาคตประเทศชาติจะพัฒนาอย่างมีคุณภาพร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า
10: คนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า
5: การเป็นข้าราชการนั้นสำคัญที่สุดคือต้องมีความสุจริตกล่าวคือต้องทำแต่สิ่งที่ดีที่ถูกต้องพูดแต่สิ่งที่ดีที่เหมาะสมและคิดแต่สิ่งที่ดีที่เป็นธรรมจึงขอให้ข้าราชการทุกคนปลูกฝังอบรมคุณธรรมข้อนี้ให้เจริญงอกงามพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกฤตรวิวรรณบรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและอานนท์นันตสุคนอ่าน

0: เล่าเอาเรื่องรายการเพื่อประเทืองอารมณ์ประสมด้วยสาระ
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับในช่วงค่ำคืนของวันเสาร์เวลาประมาณตั้งแต่2ทุ่มครึ่งไปจนถึง3ทุ่มก็ได้เวลาที่รายการอ่านเล่าเอาเรื่องจะกลับมาพบกับท่านผู้ฟังเช่นเคยนะครับโดยที่มีผมวัฒนบุญจับมารับหน้าที่เล่าขานเรื่องราวที่น่าสนใจให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันซึ่งในระหว่างนี้รายการอ่านเล่าเอาเรื่องได้นำวรรณกรรมที่เป็นการอิงพงศาวดารจีนชื่อว่าห้องศิลป์มาคุยให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันเรื่องนี้ว่ากันจริงๆแล้วเนี่ยหนักไปทางด้านวรรณคดีเลยล่ะนะครับแต่ว่าสาระที่อยู่ในวรรณคดีเรื่องนี้นั้นทำให้เราเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของวัฒนธรรมจีนโดยเฉพาะอย่างยิ่งเกี่ยวกับเรื่องของจิตรกรรมงานสถาปัตยกรรมแล้วก็สิ่งซึ่งปรากฏอยู่ในศาสนสถานของจีนหลายต่อหลายสิ่งด้วยกันนะครับตอนนี้เราก็นำเสนอไปค่อนเรื่องแล้วดังนั้นถ้าหากว่าท่านผู้ฟังต้องการที่จะแนะนำรายการไม่ว่าจะเป็นมิติใดนะครับตั้งแต่อยากจะให้หาเรื่องอะไรมาเล่าต่ออาจจะไม่ใช่เป็นเรื่องของวรรณกรรมเป็นเรื่องย่อยเป็นวัฒนธรรมเป็นเรื่องของประเพณีหรืออะไรก็ได้ที่อยากจะฟังกันบอกมานะหรือไม่อย่างนั้นถ้าหากว่าท่านผู้ฟังเองนั้นมีความรู้แล้วก็อยากจะแบ่งปันเรื่องราวที่ท่านรู้นั้นไปยังท่านผู้ฟังท่านอื่นๆด้วยไม่อย่างนั้นถ้ามีคำถามที่คิดว่ารายการนี้น่าจะหาคำตอบให้ท่านผู้ฟังได้ก็บอกกล่าวกันมาได้หมดเลยมีอยู่2ช่องทางในการที่เราจะได้พูดได้คุยกันนะครับช่องทางแรกก็คือใช้จดหมายหรือว่าไปรษณียบัตรส่งข้อความถึงกันอีกหนึ่งทางนั้นก็คือใช้ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์หรือว่าอีเมลสำหรับการส่งด้วยจดหมายหรือไปรษณียบัตรนั้นก็ส่งถึงผมโดยตรงเลยจากหน้าซองส่งถึงวัฒนบุญจับแล้วก็ส่งมาที่121ซอยเพชรเกษม9แขวงวัดท่าพระเขตบางกอกใหญ่กรุงเทพมหานครนะครับรหัสไปรษณีย์ก็10600อีกหนึ่งช่องทางก็คือใช้ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์หรืออีเมลซึ่งผมก็จะมีอีเมลแอดเดรสอยู่ที่ bj วัฒนะนะ bj 2ตัวหน้าก็ตัดย่อมาจากนามสกุลบุญจับนี่แหละนะครับท่านผู้ฟังก็พิมพ์ bboy j japan ติดกับชื่อวัฒนะที่สะกดด้วย wa ส่วนแอดไซน์นั้นก็ @gmail.com bj วัฒนะ @gmail.com แค่นี้เราก็ได้พูดได้คุยแนะนำรายการกันแล้วนะครับเอาละครับเรามาเข้าเรื่องของห้องศิลป์กันต่อเลยกันแล้วกันเพราะว่าวรรณกรรมเรื่องนี้ค่อนข้างจะยาวนะครับการที่ร่ำไรไปจะทำให้เสียเวลานะเมื่อครั้งที่แล้วเนี่ยโทเฮงศูนย์ได้มาถึงค่ายแล้วแล้วก็พอถึงค่ายก็ลอบเข้าไปที่อยู่ของตัวเอาเสื้อเอากางเกงใส่เพราะว่าตัวเองล่อนจ้อนหมดเลยนะครับพอรุ่งขึ้นก็เข้าไปหาเต็งจิวกงแล้วก็บอกว่าเกียงจูแยกับบูอ๋องเนี่ยรักษาตัวกันอย่างสุดความสามารถทีเดียวดังนั้นการที่จะได้ทีทำร้ายนี่ไม่ใช่เรื่องง่ายๆเต็งจิวกงก็เลยบอกว่าบูอ๋องกับเกียงจูแยเนี่ยคงไม่ได้โชคดีตลอดหรอกคงจะต้องมีการประมาทสักวันหนึ่งนั่นแหละเอาละนะเมื่อเหน็ดเหนื่อยแล้วก็ไปหลับไปนอนให้สบายใจนะครับซึ่งโทเฮงสุนก็ลากลับมาที่พักทั้งฝ่ายเกียงจูแย่ตั้งแต่โทเฮงสุนหนีไปได้ก็ยิ่งวิตกมากมายทีเดียวก็เลยพูดกับเอียวเจียนบอกว่าเชือกวิเศษซึ่งโทเฮงสุนได้มานี้เราเห็นจะเป็นของอาจารย์กีหลิวสุนท่านจงไปสืบเอาความมาให้จงได้พอได้ฟังคำสั่งดังนั้นเอียวเจียนก็คำนับลาออกจากเมืองไซกีไปถึงสะพานศิลาแห่งหนึ่งก็เดินข้ามแล้วก็เลียบเดินมาตามเนินเขาตรงนั้นก็เห็นกุฏิหลังหนึ่งอยู่ใต้ร่มไม้เอียวเจียนก็เข้าหยุดนั่งอยู่ใต้ต้นสนหน้ากุฏิเห็นกุฏินั้นหลังคามุงด้วยแก้วฝาแล้วก็บานประตูทำด้วยแก้วสีต่าง แล้วก็มีอักษรจารึกอยู่4ตัวว่าแฉลวนเตาก๋วยนะซึ่งแฉลวนเตาก๋วยเนี่ยแปลว่าเหมือนวิมานสวรรค์สักครู่หนึ่งก็เห็นประตูนั้นเปิดออกมาคำบรรยายเขาบอกว่าเสียงประตูนั้นน่ะดังเหมือนกับเสียงของห่านร้องแล้วก็เห็นนางชีเดินออกมาแล้วมีนางชีน้อยๆถือธงแล้วก็พัดตามมาอีก4คนเอียวเจี้ยนก็เลยคิดว่านางชีเนี่ยเป็นสตรีเราน่ะเป็นบุรุษซึ่งจะนั่งดูเขาอยู่นั้นหาควรไม่ว่าแล้วเอียวเจี้ยนก็เดินเข้าไปแอบต้นสนซะเพื่อจะให้รับตานางชีเหลือบเห็นก็ถามลูกศิษย์บอกว่าผู้ใดแอบมาอยู่ที่ต้นสนนั่นน่ะนางชีซึ่งเป็นลูกศิษย์ก็บอกว่าข้าพเจ้าไม่ได้แจ้งเลยแล้วศิษย์นั้นก็เดินไปดูที่ต้นสนพบเอียวเจี้ยนก็เลยถามบอกว่าท่านจะไปไหนถึงมานั่งแอบอยู่ที่นี่เอียวเจี้ยนก็เลยบอกว่าข้าพเจ้าอยู่ที่เมืองไซกีเป็นทหารของเคียงจูแยเคียงจูแยนั้นให้ข้าพเจ้าเนี่ยมาสืบความที่เขาเหียบหลงสัวพอเห็นอาจารย์ท่านออกมาข้าพเจ้าก็เลยเข้าแอบอยู่ซึ่งไม่ได้ออกไปกับอาจารย์ท่านนั้นถือว่าเป็นโทษผิดขออภัยด้วยเถอะนั้นก็กลับไปแจ้งความแก่อาจารย์ตามคำที่เอียวเจี้ยนว่าทุกประการนางชีผู้เป็นอาจารย์ก็บอกว่าถ้าเป็นผู้ของเกียงจูแยแล้วก็จงไปเอาตัวมาที่นี่เถอะนางศิษย์ก็มาบอกกับเอียวเจี้ยนเอียวเจี้ยนก็เข้าไปคำนับนางชีก็ถามบอกว่าท่านจะไปสืบความอันใดที่เขาเหียบเหลงสัวเอียวเจี้ยนก็เล่าความที่เต็งจิวกงกับโทเฮงสุนไปรบที่เมืองไซกีแล้วก็เอาเชือกทิ้งมัดเกียงจูแยไว้นางชีพอได้ฟังเรื่องทั้งหมดแล้วก็บอกว่าโทเฮงสุนนั่นน่ะเป็นศิษย์ของกีลิวสุนท่านไปให้พบอาจารย์เขาเถอะและเมื่อท่านจะกลับไปที่เมืองไซกีนั้นจงบอกเกียงจูแยว่าเราอวยพรไปด้วยเอียวเจี้ยนก็ถามบอกว่าท่านชื่ออะไรจะบอกให้ข้าพเจ้าแจ้งด้วยเผื่อที่ว่าเกียงจูแยจะถามจะได้ตอบถูกนางชีก็บอกว่าเราเป็นบุตรของพระอิศวรชื่อว่าหลิงเหงียนกองจูมารดาเรานั้นชื่อว่าเอียตีกิมโป้แต่ก่อนเราได้อยู่เมืองสวรรค์ขณะเมืองเทพดาประชุมกันณที่ผวนพอเราทำผิดบิดาเราก็เลยสาปให้ลงมาอยู่ที่นี่เอียวเจียนพอได้ฟังดังนั้นก็บอกว่าข้าพเจ้าไปถึงเมืองไซกีแล้วจะแจ้งความแก่เคียงจูแยแล้วเอียวเจียนก็คำนับลานนางหลิงเหงียนกองจูออกมาจากกุฏิเดินเรียบไปตามหลายเขาพอมันเกิดพายุพัดเรียกว่ามืดมาเหมือนว่าฝนจะตกเลยทีเดียวจากนั้นก็เห็นเป็นน้ำพุ่งขึ้นมาจากศิลาสูงประมาณสัก18ศอกแล้วก็เป็นสัตว์ตัวหนึ่งผุดขึ้นมาตามสายน้ำสัตว์นั้นปากแดงดังสีโลหิตเคี้ยวงงออกจากนอกปากโถมมาหวังที่จะกัดเอียวเจียนเอียวเจี้ยนก็เลยเอาควรเนี่ยแทงถูกหลายแห่งสัตว์นั้นก็หนีกลับเข้าไปในถ้ำเอียวเจี้ยนก็ตามไปถึงปากถ้ำถ้ำนั้นมันมืดมากเอียวเจี้ยนก็เลยอ่านมนต์ขึ้นจักขุทั้งสองข้างก็ลุกเป็นเปลวเพลิงเป็นแสงสว่างไปทั้งถ้ำทีเดียวเอียวเจี้ยนก็เรียกเข้าไปแต่ปรากฏว่าไม่ได้เห็นสัตว์ตัวนั้นเห็นกระเป๋ากับกระบี่วางอยู่เอียวเจี้ยนก็เปิดกระเป๋าออกเห็นเสื้อตัวนึงเอียวเจี้ยนก็เอาเสื้อนั้นใส่แล้วก็หยิบกระบี่ถือเดินกลับออกมาจากถ้ำกิมหมอตองจูเจ้าของเสื้อแอบอยู่ในถ้ำเห็นเข้าก็วิ่งออกมาแล้วก็ร้องบอกว่าท่านชื่ออะไรเนี่ยมาลักเอาเสื้อกับกระบี่ของเราไปไหนเอียวเจี้ยนก็เลยบอกว่าเราเนี่ยชื่อเอียวเจี้ยนเป็นทหารของเกียงจูแยเห็นเสื้อกับกระบี่นี้ทิ้งอยู่ในถ้ำเราก็เลยเอามากิมหมอตองจูได้ยินออกชื่อของเกียงจูแยก็มีความยินดีวิ่งเข้าไปคุกเข่ากับเอียวเจี้ยนแล้วก็บอกว่าโอ้ข้าพเจ้าคิดอยู่นานแล้วว่าจะไปเป็นทหารของเกียงจูแยซึ่งได้มาพบท่านครั้งนี้ถือว่าเป็นบุญหนักท่านจงเอาข้าพเจ้าเนี่ยไปไว้ใช้สอยเป็นทหารเลวของท่านเถอะเอียวเจี้ยนก็ถามมาว่าอ้าวแล้วท่านชื่ออะไรล่ะกิมหมอตองจูก็บอกว่าข้าพเจ้าเนี่ยชื่อว่ากิมหมอตองจูเอียวเจี้ยนก็เลยบอกว่าอ้าวถ้าดังนั้นท่านจงลงไปหาเกียงจูแยที่เมืองไซกีเถอะเราจะรีบไปที่เขาเหียบเหลงซัวก่อนกิมหมอเต็งจูก็เลยบอกว่า ท่านจะให้ข้าพเจ้าไปหาเกียงจูแย่แต่ลำพังนั้นเกียงจูแย่ไม่รู้จักข้าพเจ้าก็จะมีความสงสัยอิ๋วเจิ้งก็เลยบอกว่าถ้าเกรงอยู่ดังนั้นก็จงเอา
2: 95.5 คุณกำลังฟัง 95.5 Gift Angel Radio คลื่นนี้มีสิ่งดีๆให้คุณ
3: ก็กินท็อปปะจะเซลฟี่ก็กินท็อปปะช้อปปิ้งก็กินท็อปปะจะที่ไหนๆก็ต้องมีท็อปปะขนมปังกรอบสอดไส้ช็อกโกแลตเติมเต็มความสนุกด้วยช็อกโกแลตเต็มแท่งลาเต้ท็อปปะ
4: หลิงให้ธรรมชาติที่แท้จริงคืนความแข็งแรงและอ่อนเยาว์ให้คุณยิ่งกว่า
5: ด้วยสกอตรังนกแท้ Royal Go รังนกแท้สีเหลืองทองจากถ้ำธรรมชาติ 100% เสริมภูมิคุ้มกันได้มากกว่าคืน

0: นับสนุนให้คุณทานผักวันละ400กรัมยูนิ
1: ฟสายบุญยางเฮาวัดอยู่ใสกับไปเบิดบ่ว่าสิย่างขึ้นบันไดหนักเดียวย่างขึ้นบันไดหนักปกหรือสิย่ำขึ้นบันไดสิง
2: ไปกัน
3: เ
2: ล
3: ยเพราะเราใส่ใจตัวเองอยู่เสมอมันออกกำลังกายทานอาหารหลากหลายให้ครบ5หมู่และเสริมด้วยเอ็นชัวร์อาหารสุดครบถ้วนที่ประกอบด้วยโปรตีน3ชนิดโปรตีนมีส่วนช่วยเสริมสร้างและคงสภาพของมวลกล้ามเนื้อและยังมีวิตามินอีกหลากหลายทุกก้าวที่ไปต่อคือความสุขของชีวิตเอ็นชัวร์ช่วยให้ร่างกายแข็งแรงอาหารทางการแพทย์ต้องใช้ภายใต้คำแนะนำของแพทย์
4: อาติอาติไปซื้อของให้ป้าหน่อยป้าอยากไล่สบู่ยาสระผมผงซักฟอกยาสีฟันน้ำตาลนมข้นกาแฟน้ำปลาน้ำมันหอย
5: ไอ้ย่าอาติอย่าลืมนะอีกอย่าง
4: เอาน้ำส้วมด้วยนะ
6: โอ้ป้าสั่งของเยอะขนาดนี้ให้เงินมาแค่300จะไปซื้ออะไรได
4: ้เฮ้ยสิแล้วต้องไปที่ห้างตั้งยี่ส่วนซูเปอร์สโตร์ที่นี่เขาถูกทุกวัน
7: ห้างตั้งยี่ศูนย์ซูเปอร์สโตร์เขาถูกจริงมีสินค้าให้เลือกมากมายพร้อมกับโปรโมชั่นพิเศษจากห้างตั้งยี่ศูนย์ทุกสัปดาห์ห้างตั้งยี่ศูนย์ซูเปอร์สโตร์ร้านค้าของคนไทยถูกใจถูกเงินช็อปสบายกระเป๋าที่ห้างตั้งยี่ศูนย์ซูเปอร์สโตร์นะจ๊ะ
8: สวัสดีค่ะกิฟต์แองเจิลเรดิโอ 95.5 คืนนี้ล็อกซะ

0: เต็มกล้อง
1: เพียสมองและภูมิต้านทานที่เหนือกว่าร
0: สชาติอร่อย
2: ลูกกดไลค์แม่กดลาวไฮไฮไฮคิวคิวคิวไฮคิวยูเอสพี
0: ไปช็อปสินค้าราคาสุดพิเศษกันเลย
3: ก็กินท็อปโปจะเซลฟี่ก็กินท็อปโปช้อปปิ้งก็กินท็อปโปจะที่ไหนๆก็ต้องมีท็อปโปขนมปังกรอบสอดไส้ช็อกโกแลตเติมเต็มความสนุกด้วยช็อกโกแลตเต็มแท่ง
4: ลาเต้ท็อปโป
5: หลิงให้ธรรมชาติที่แท้จริงคืนความแข็งแรงและอ่อนเยาว์ให้คุณยิ่งกว่า
6: ด้วยสกอตรังนกแท้ Royal Go รังนกแท้สีเหลืองทองจากถ้ำธรรมชาติ 100% เสริมภูมิคุ้มกันได้มากกว่าคืน

0: นับสนุนให้คุณทานผักวันละ400กรัม UNIF
1: ทุกคนร้านนี้อร่อยดีหมูสเต๊ะหอมกะทิมาก
2: แกงเขียวหวานเข้มข้นอื้ออร่อยดี
3: บัวลอยอร่อยดีครับพ
4: ่ออร่อยดีคำนี้ได้มาไม่ง่ายเพราะต้องทำอย่างตั้งใจใส่ใจสร้างสรรค์และคัดสรรวัตถุดิบที่ดีเพื่อคำว่าอร่อยดีกะทิ 100% ตาอร่อยดีคำที่มีคุณค่าและการันตีคุณภาพกว่า70ประเทศทั่วโลกอร่อยดีทั่วไทยอร่อยไกลทั่วโลก
5: อาติอาติไปซื้อของให้ป้าหน่อยป้าอยากไล่สบู่ยาสระผม
6: ผงซักฟอก
5: ยาสีฟันน้ำตาล
6: นมข้น
5: กาแฟน้ำปลา
6: น้ำมันหอย
5: ไอ้ย่าอาติอย่าลืมนะอีกอย่าง
6: เอาน้ำส้วมด้วยนะ
7: โหป้าสั่งของเยอะขนาดนี้ให้เงินมาแค่300จะไปซื้ออะไรได
5: ้เอ้ยสิแล้วต้องไปที่ห้างตั้งยี่ศูนย์ซุปเปอร์สโตร์ที่นี่เขาถูกทุกวัน
8: ห้างตั้งยี่ศูนย์ซูเปอร์สโตร์เขาถูกจริงมีสินค้าให้เลือกมากมายพร้อมกับโปรโมชั่นพิเศษจากห้างตั้งยี่ศูนย์ทุกสัปดาห์ห้างตั้งยี่ศูนย์ซูเปอร์สโตร์ร้านค้าของคนไทยถูกใจถูกเงินช็อปสบายกระเป๋าที่ห้างตั้งยี่ศูนย์ซูเปอร์สโตร์นะจ๊ะ
9: สวัสดีค่ะกิฟต์แองเจิลเรดิโอ 95.5 คืนนี้ล็อกซะ
10: 95.5 กิฟต์แองเจิลเรดิโอ
11: โชคดีแค่ไหนที่ฉันนั้นได้เจอเธอเธอคือฝันที่สวยงามที่ไม่เคยพบเจอ

0: ลียร์สมองและภูมิต้านทานที่เหนือกว่ารสชาติอร่อย
1: ลูกกดไลค์แม่กดลาฟไฮไฮไฮคิวคิวคิวไฮคิวยูเอสพี
0: สั่งสินค้าราคาสุดพิเศษกันเลย
2: หลิงให้ธรรมชาติที่แท้จริงคืนความแข็งแรงและอ่อนเยาว์ให้คุณยิ่งกว่า
3: ด้วยสกอตรังนกแท้ Royal Go รังนกแท้สีเหลืองทองจากถ้ำธรรมชาติ 100% เสริมภูมิคุ้มกันได้มากกว่าคืนความแข็งแรงด้วยคุณค่าที่มากกว่า
4: เขาช่องขอแนะนำกาแฟเขาช่อง 3-in-1 5รส5อารมณ์ถ้าชอบกลมกล่อมต้องรสซุปเปอร์ริชเข้มข้นก็ต้องรสเอสเปรสโซรสนมข้นก็ไม่เหมือนใครหอมกรุ่นต้องลองมอคค่าและนุ่มละมุนต้องดื่มคาปูชิโน่อารมณ์ไหนก็เลือกได้เลยถึงทุกรสครบทุกอารมณ์เขาช่องรสแท้กาแฟไทย
5: กาแฟเขาช่อง
6: สายบุญยางเฮาวัดอยู่ใสกับไปเบิดบ่ว่าสิย่างขึ้นบันไดหนักเดียวย่างขึ้นบันไดหนักปกหรือสิย่ำขึ้นบันไดสิง
7: ไปกันเลย
8: เพราะเราใส่ใจตัวเองอยู่เสมอมันออกกำลังกายทานอาหารหลากหลายให้ครบ5หมู่และเสริมด้วยเอนชัวอาหารสูตรครบถ้วนที่ประกอบด้วยโปรตีน3ชนิดโปรตีนมีส่วนช่วยเสริมสร้างและคงสภาพของมวลกล้ามเนื้อและยังมีวิตามินอีกหลากหลายทุกก้าวที่ไปต่อคือความสุขของชีวิตเอนชัวช่วยให้ร่างกายแข็งแรงอาหารทางการแพทย์ต้องใช้ภายใต้คำแนะนำของแพทย์
9: อาตีอาตีไปซื้อของให้ป้าหน่อยป้าอยากไล่สบู่ยาสระผมซักฟอกยาสีฟันน้ำตาลนมข้นกาแฟน้ำปลาน้ำมันหอย
10: ไอ้ย่าอาตีอย่าลืมนะอีกอย่าง
9: เอาน้ำส้วมด้วยนะ
11: โหป้าสั่งของเยอะขนาดนี้ให้เงินมาแค่300จะไปซื้ออะไรได้
9: ใช่สิเลยต้องไปที่ห้างตังยี่ส่วนซูเปอร์สโตร์ที่นี่เขาถูกทุกวัน
12: ห้างตังยี่ส่วนซูเปอร์สโตร์เขาถูกจริงมีสินค้าให้เลือกมากมายพร้อมกับโปรโมชั่นพิเศษจากห้างตังยี่ส่วนทุกสัปดาห์ห้างตังยี่ส่วนซูเปอร์สโตร์ร้านค้าของคนไทยถูกใจถูกเงินชอบสบายกระเป๋าที่ห้างตังยี่ส่วนซูเปอร์สโตร์นะจ๊ะ
13: สวัสดีค่ะกิฟต์แองเจิลเรดิโอ 95.5 คืนนี้ล็อกซะ